0: ดาเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: นอกจากท่านของท่านสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาทางโพลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ6,628ในกรุงเทพมหานครนะครับและ133หน่วยของพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการทุกความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนนะครับ
0: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้งสองการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน20,000 ล้านที่จะมา cover ไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเรื่องสกุตชีหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติมันทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคลสอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันโคลสยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างเราต้องดูข้อเท็จจริงต่างว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในการเสนอแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันเวลาจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนั่นเอ็กซ์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้างกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นเมื่อปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสล้างผิดกฎหมายผ่าน LINE@traffic ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเสลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประณามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลอออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลลอไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
3: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองภูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
0: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาชิงชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดกว่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
9: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงล่าตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งหรือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียน เมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องที่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮีดมาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวนด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
14: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
15: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนยังหน้ามือกับหลังมือ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันแหละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงสารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนนะครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ถกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
16: แบงค์ขับโบกแบงค์ขับโบกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขับโบกแบงค์ขับโบกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: แบงค์ขับโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
19: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
18: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
20: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบวยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
22: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่
21: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
22: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีสัตย์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึงสองเดือนสามเดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี่ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลยแล้วครับผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
21: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตร พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชาวนันท์มาลีรายงาน
2: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEAเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
4: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพียงพื้นบ้านทำไมไม่ดูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
1: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
4: ตื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
1: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุก ปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดเป็นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
0: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถสิงห์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแถลงเนี้ยค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุปติตนะคะท่านขอสิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลนาละนองทางฝั่งปีนัง
5: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้คือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
23: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกุนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
5: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจหวั่นไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเหล่านั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยม

วันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแหมได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4 อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณการที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10 ทัศหรือบารมี30 ทัศนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3 ขั้นตอนถึง3 ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัว
ขั้นตอนที่สามเสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดเนี่ยสามขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องโยมความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทั่งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิตก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะก
การลงมือกระทำยอมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศลไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยจัดจบมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอย
หมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่โยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่
ด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิยจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบขอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชจนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีโดยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนนามพระไทยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสารพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
2: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมา น้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์องค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาสณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊ะแล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรมาศทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสารพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบกระต่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลขอขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลขอขันที่ศูนย์การจัดการปฏิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการปฏิบัติตำบลขอขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องขุดเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้ครับเพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดไปเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สชน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆฉะนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านเขาจะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้พระองค์ก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนมึงพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณสักเกือบ4กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10กว่านายเนี่ยวิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังก็บ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผมยังจำได้ดีเลยว่าเพราะว่าการที่พระองค์เสด็จทางนั้นเนี่ยวิ่งเสด็จทางนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ไม่มีชาวบ้านไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านชาวบ้านก็ตกใจบางคนก็ประมาทจนทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็จะยกมือไหว้ถามชาวบ้านบางคนคนแก่ครับเขาตกใจก็ประมาทเขาลืมยกมือไหว้เช้าขึ้นมาเขานึกได้เขาเลยอยากให้ผมพาไปหาท่านนายอำเภอว่าที่เขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาตกใจเขาประมาททำอะไรไม่ได้นะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายเลยยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอข้อปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ขั้วหัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงสังข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับสังข้าวก็ปลิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับสั่งว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองเนี่ยครับต้องเรียนว่าต้องรับถึงนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอเจ้าวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเกินไปวัดชุมชนเพื่อนเมืองบ้านแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานการณ์พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานการณ์พระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อพระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมมาพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายว่ารูปครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
1: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่ครับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทเวศอาลัยอวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบสถ์แบงค์ขอบโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบสถ์แบงค์ขอบโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 น.ทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นาทีกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนติดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกใ

0: ั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสวิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออกข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดและเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้นอนเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะ
7: ด้วยการสัมผัสมหาตรคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ

หากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทเลยช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบันไลคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพสุภุสคนครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ภาคกลางภาคอื่นๆภาคเหนือที่รับฟังรายการจากเครือข่ายสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลที่เคารพทุกท่านครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดำเนินรายการผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยวาทาครับเราจะเน้นเรื่องการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ก็คือเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำเรื่องแล้งเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรู้ภาษาอีสานนะครับประเทศนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดผมจะเล่าให้ฟังว่าไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพี่น้องชาวอีสานประมาณ 70% จังหวัดเชียงรายดอกข้ามไต่จัดบุญบังไฟมีมอลำจากภาคอีสานไปครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีไล่ตั้งแต่ด่านหน้าทางลุ่มน้ำมูลท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทั้ง2ระบบนะครับแล้วก็ฝ่ายช่างฝ่ายข่าวที่กำลังสนับสนุนรายการเราอยู่นะครับแล้วก็ทางชัยภูมิชัยภูมิตอนนี้กำลังคึกคักกันเรื่องผอ.ชัยภูมิท่านธีรยุทธ์อัศดีนะครับซึ่งกำลังเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะเป็นผอ.สูงจะเข้ามาอยู่จังหวัดเดิมได้ไหมประชาสัมพันธ์จังหวัดระดับ9แล้วก็ทางสกลนครผอ.พิชัยจะเข้าไปจะก้าวไปสู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดไหมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีทางด่านซ้ายนะครับผอ.หมวยผอ.หมวยใช่ไหมครับผอ.หมวยอยู่ด่านซ้ายนะครับแต่ก่อนรักษาการตอนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการสถานีเต็มตัวอนาคตก็คงจะก้าวเข้าสู่ระดับผู้อำนวยการสูงกันต่อไปทุกท่านเพราะว่าผลงานจริงๆแล้วเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เหมือนกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือสำนักงานปลัดกระทรวงแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ก็คือกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือฝ่ายปฏิบัติการนะครับทางจังหวัดเลยก็มีสมาคมศิษย์เก่าอยู่เต็มพื้นที่ปึ๊บนะครับอุดรธานียิ่งสำคัญนะครับผอ.อ้วนก็คงจะได้ระดับ9ก่อนเกษียณแน่นอนประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านดร.ณัฐพลวิถีนะครับประธานสมาคมศิษย์เก่าอีสานเหนือดร.สวัสดิ์มัตตราชนะครับปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็มีจังหวัดหนองคายตอนนี้ยังเกาะสัญญาณหรือยังครับช่างตอนพีรพัฒน์พีรวัฒน์ช่างตอนหัวหน้าใหญ่ช่างตอนเกาะสัญญาณไปท่านพ่อประมุขไทยเสถียรไปยามเยอะเด้อเพราะว่าผมไปเคยไปเป็นผู้บริหารวิทยาเขตหนองคายของราชภัฏมหาสารคามอยู่หลายปีแสบหลายไปกินขาไก่ซูเปอร์กับปลาเด็กบองกับข้าวเหนียวห่อนๆอยู่ร้านช้อนทองร้านจานทองหรือช้อนทองนะครับขาประจําแล้วก็จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนองคายก็ยิ่งน่าอยู่ไปอยู่หลายปีไปพักอยู่โรงแรมเดวไวท์นะครับข้ามฝั่งไปแม่น้ำโขงลูกศิษย์ก็ทั้งประเทศลาวทั้งประเทศไทยทั้งประเทศเวียดนามก็มาเรียนที่วิทยาเขตหนองคายแล้วก็เมื่อสกอกระทรวงอุดมศึกษาเขาบอกว่าจะต้องมีกรรมการประจำให้ครบทุกสาขาเราอาจารย์ประจำไม่ครบเราก็ต้องยุบแล้วก็กลับมาพื้นที่เดิมนักศึกษาหลายประเทศก็ตามมานะครับสอนถึงปริญญาเอกนะครับพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นเจ้าแขวงก็มาเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิชัยแล้วก็ทางจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬเกาะหรือยังครับเกาะสัญญาณหรือยังนะครับบึงกาฬนี่ก็เป็นจังหวัดที่กำลังจะเป็นด่านหน้านะครับซึ่งในลุ่มน้ำเนี่ยท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลการบังการน้ำแห่งชาติซึ่งผมกำลังร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอกฎหมายจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำนะครับก็จะได้ก็พบท่านทรงศักดิ์ทองศรีให้พรรคภูมิใจไทยได้ช่วยเสนอพระราชบัญญัติประกบครับแล้วก็พระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำด้วยมี3พระราชบัญญัติสิ่งสำคัญก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยแต่ไม่ใช่ครูเท่านั้นที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นแต่เพียงว่าเราต้องการหุ้นที่มีอยู่ 1.5 ล้านล้านบาทเป็นทุนประเดิมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนผู้ปกครองถือหุ้นด้วย
องค์กรชุมชนท้องถิ่นถือหุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสถานีวิทยุกระจายเสียงพี่น้องชุมชนนี่สามารถทำเป็นองค์กรชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มาถือหุ้นครับอาจารย์เวชัยได้ผมก็จะเดินสายไปโดยใจการสื่อสารของลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลไปพูดให้วันที่2ก็จะไปอยุธยาต่อมาวันที่17ก็จะไปที่เชียงใหม่วันที่27ไปที่พิษณุโลกนะครับไปพิษณุโลกเล่าไปถึงหลายๆแห่งแต่ก่อนก็เริ่มต้นที่ขอนแก่นเมื่อวันที่5มิถุนายนวันที่19ไปที่ชลบุรีไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรเดินสายไปเล่าให้ฟังว่าการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของเรากับกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เขต2ในลุ่มน้ำโขงขีมูลเราทำอะไรเรารายงานข่าวกันต้นชั่วโมงไปยังไงสถานการณ์น้ำสถานการณ์แล้งไปยังไงซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1คนเดิมท่านเป็นรองอธิบดีท่านพรพิทักษ์แม้นสิริต่อมาท่านผอ.สมบัติก็ยิ่งหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมนะครับไปเจอกันทุกงานที่ไปบันทึกรายการที่ NBT สวทขอนแก่นนะครับสวทขอนแก่นก็ช่วยผอ. NBT ผอ.ประพินพิษผอ.แอ้น้องสาวสุธิราชก็เมื่อวันที่25ก็เจอกันไปบันทึกรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบคุณสวทที่อยู่ในสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ทาง101ทางหลายจังหวัดเขาก็ลิงก์เข้าไปทาง Facebook นะครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่จะรับฟังรับชมโทรศัพท์มาเมื่อวันศุกร์เพราะว่าเราตัดต้นไม้ที่จะทำสถานีใหม่ต้นยางสายไฟต้องหยุดการจังหวัดโทรศัพท์มาหลายจังหวัดครับทั้งท่านจังหวัดกาฬสินธุ์กระโทมาทีมเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมศาสตร์พระราชาวรรณเกษตรคุณปฐมพรมงคลศิลป์ดร.วิกิตศิริกิตยายโฮมปัวพิสมัยกับทีมงานกำลังภาคกันกอกภาคกันเพาะต้นไม้รอต้นไม้จากศูนย์พระชำกล้าไม้ไม่ไหวก็เลยกำนันนรงค์กำนันนรงค์กลางมือว่ามีอยู่เป็นหลายแสนเมล็ดต้นยางนาที่ดอนปู่ตาไปขนกันมาเป็นแสนแล้วครับมาปลูกเองมาเพาะเองมาปลูกป่าด้วยประชาชนไม่ต้องใช้งบประมาณเราจะนั่งกระเทียดขายพร้อมนี่กาฬสินธุ์ก็ขอบคุณพ่อสุจิตราค้าเจริญพ่อพิชัยอิริสมครับท่านในสร้างท่านในสร้างบุญเรื่องแสนโสมนะครับอยู่จังไดเนาะพอถามข้าวหากันเนาะทางสวท.หลายแห่งที่สื่อสารก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งในลุ่มน้ำโขงชีมูลทำให้หักทัดกระบวนการแก้ไขปัญหาการสื่อสารลุ่มน้ำเราได้รับเป็นเบสแพคทีสรวมทั้งเราสื่อสารช่วยกันในเรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งอุทกภัยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุสมาคมสิบเก่ายุคสมัยใหม่ก็คือไม่ใช่องค์กรที่จะไปเรียรายแล้วก็ไปแจกทุนการศึกษาแจกโน่นแจกนี่แต่ต้องให้ความรู้ประชาชนแจกความรู้ประชาชนและเอาความรู้ประชาชนมาแจกจ่ายเอาความดีของประชาชนนะครับเพื่อสร้างคุณงามความนอกจากนั้นแล้วนอกจากย่องแล้วเราก็จะต้องชี้แนะติติงคนที่ทำไม่ดีคนจะดีใช่ดีที่ศีรษะแต่เพราะหลักปฏิบัติบรรทัดฐานคนจะชั่วใช่ชั่วที่วงวานแต่เพราะการกระทำย่ำแย่เองขณะนี้ก็มีสถานการณ์ข่าวทุจริตต่อท้องถิ่นประมาณมูลค่า 4,500 ล้านบาทคนเข้าสอบหลายพันคนทุจริตนะครับไปแก้ข้อสอบไปทำอะไรตรงมีการจับกุมขึ้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคนที่สอบด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยถ้ายกเลิกจะเสียหายยังไงจะสอบใหม่ยังไงคนที่บริสุทธิ์ไปคนที่บรรจุไปแล้วถ้าไม่ใช่ผู้ทุจริตจะมีการแก้ไขปัญหายังไงเรื่องนี้ก็ต้องเป็นการพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยลูกเทพทั้งหลายหลายท่านจะทำกันยังไงครับเหมือนกับสมัยหนึ่งจังหวัดมหาสารคามมีการทุจริตสอบบรรจุพนักงานอบต. 31 อบต. ตอนนี้ตัดสินไปแล้วครึ่งหนึ่งติดคุกสูงสุด200ปี140ปี90กว่าปี110ปี29ปีมีหมดเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันจะทำให้ท่านรวยมันไม่รวยนะครับมันไม่รวยแล้วก็รวยชั่วคราว
ีนี้วันนี้ผมนัดดร.เอกภาพพลซื่อเพื่อที่จะรายงานข่าวเขามานะครับแต่ว่าก่อนอื่นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเมื่อวานนี้เชิญผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3นะครับท่านธรรมพงษ์นวบุตรเพิ่นมาบอกสถานการณ์ให้ฟังช่วงหนึ่งผมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนรายงานจากอุตุนิยมวิทยาท่านผอ.ชวนพิษเงินฉลาดรายงานสรุปให้ฟังว่าเดือนกรกฎาคมพันภาษาบานเฮากรกฎาคมแต่ภาษาอ่านภาษาที่ถูกต้องกรกฎาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนด้วยพี่น้องค่าปกติมันที่ 242.8 มิลลิเมตรแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 260-310 มิลลิเมตรภาคเหนือนี่180-120เกินค่าปกติของเฮาเกินค่าปกติอยู่บ่หลายภาคกลางน้อยกว่าค่าปกติคือ120-160ของเขาค่าปกติ152ส่วนภาคตะวันออกฟังทะเลนี่น้อยครับ80-120ทีนี้เดือนสิงหาคมนี่เดือนหน้านี่หนักอยู่แล้วครับหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือน้ำพอภาคเหนือรับฟังสถานีวิทยุของเราได้จากจังหวัดเลยจังหวัดจากด่านซ้ายจากหลายสถานีจากเชียงรายจากชัยภูมิจากนครราชสีมาอีสานใต้ได้หมดภาคเหนือ190-230ค่าปกติของเดือนสิงหาคมก็คือ 237.8 ยังต่ำกว่าอยู่ส่วนภาคอีสานเราเนี่ย 277.5 ค่าฝนประมาณเดือนสิงหาคาดว่าจะ 230-280 แสดงว่ายังคาบเกี่ยวกับต่ำกว่าค่าปกติอยู่ภาคกลาง140-180ค่าปกติ172.9เป็นยังไงครับภาคตะวันออกแถวใกล้ๆออกไปทาง อีสานใต้เรา230-280อันนี้ราคาค่าปกติที่เคยมีปีที่แล้วนี่286ครับเดือนสิงหาคมอาการน้ำนะครับวันที่นี้รายจังหวัดเดือนกรกฎาคมขอนแก่นฝนตกเดือนกรกฎาคมสีฮอดนี่สีตกหลายปันไหนสำนักอุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนเทิงตอนล่างพอชวนผิดเงื่อนสลาดเพิ่นรายงานต่อที่ประชุมขอนแก่นปริมาณฝนที่ผ่านหน้าคาดว่า170-190จะเลี่ยแล้วพอที่นี่ก็ค่าปกติ 177.9 ก็คือ 16.7 มิลลิเมตรต่อมือหนองบัวลำพู 190-220สูงก็ค่าปกติคือ 197.8 มิลลิเมตรหรือ19มิลลิเมตรต่อมือชัยภูมิสถานีวิทยุกระจายเสียงชัยภูมิกระจายไปถึงลพบุรีไปถึงภาคเหนือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับ130-150นะครับเดือนหนาเดือนสิฮอดเนี่ยแต่ค่าปกติมันก็จะอยู่ที่ 129.3 แสดงว่าเดือนหน้าชัยภูมิสูงกาฬสินธุ์หลายกมูด้วยครับกาฬสินธุ์เนี่ยเดือนหน้าจะอยู่ที่200-250มิลลิเมตรถึง280มิลลิเมตรค่าปกติที่ประมาณการไว้ก็คือ 237.9 มิลลิเมตรกาฬสินธุ์มากค่ากมูทั้งฟ้าห้องฝนตกมหาสารคามเดือนกรกฎาคม210-240มิลลิเมตรค่าปกติมันก็คือ 195.2 มิลลิเมตรสารคามนี่มีแต่ฝนจะฟ้าเมื่อวานก็ห้องล่มก็ห้องจนว่างาไม่ไปพาดเสาสายทรงยุดน้องกิ๊กของสถานีสวทมหาสารคาม101เมือง101นี่220ท่านเอกภาพพ่นซื้อจุหันบ้านผมก็จะพูดเด้อโอมศรีกษัตริย์ขัดติเจราชข้าพระบาทอวยชัยนามขนานสื่อบุรุษกุฎบุตรกสิกะมชานานนิวัตสถาน101เขตนครดำเนินไว้ได้หลายสิบปีเห็นความการลีความหลอกหลอนเห็นความทุกข์ยากของชาวนครจึงสัญจรมาพบประชาชนเดียวหนึ่งของชีวิตนี้จากพลีให้พี่น้องได้สุขสมจากต่อสู้เพื่อพี่น้องพ้นทุกตรมนั่นคือสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและประชาชนอยู่ดีมีแห่ง220ถึงซอได้50ครับ101สูงด้วยนี่สูงหลายกว่าสารคามซ้ำแต่มีมากที่สุดก็คือกาฬสินธุ์250-280ค่าปกติเลยคือ 219.7 มิลลิเมตรก็น้อยท่านที่ภาพพ้นซื้อเพิ่นสิโทรเข้ามารายงานสถานการณ์ต่างๆควบหูโอ้พี่น้องโทรมาย่องหลายว่าดร.เอกภาพมันจะให้ขาดเด้อว่าซั่น
ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลเรื่องเยียวยาการเกษตรเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเอาให้ฟังว่าเราจะแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเนี่ยเราจะพัฒนาลุ่มน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นยังไงภาษีเป็นยังไงมีคลิปผมเสียงอัดเสียงไว้รอให้ฟังเชิญครับ

0: สวัสดีครับทุกท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลุ่มน้ำชีเส้นเลือดใจของคนอีสานเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและซ้ำซากนั่นคือน้ำท่วมใหญ่ในฤดูฝนและวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในฤดูแล้งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของคนอีสานทั้ง13จังหวัดและส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของภาคอีสานคำถามก็คือเราจะสามารถบริหารจัดการสายน้ำอันยาวที่สุดในประเทศนี้ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคณะกรรมการลุ่มน้ำชีกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี2561กำลังจะพลิกโฉมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอีสานให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีคือการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือองค์กรผู้ใช้น้ำจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรมพวกเขามีอำนาจเต็มที่ในการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำวางแผนระยะยาวในการพัฒนาและอนุรักษ์การจัดสรรน้ำพิจารณาว่าใครควรได้ใช้น้ำเท่าไหร่และจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำการมีคณะกรรมการลุ่มน้ำหมายความว่าการตัดสินใจเรื่องน้ำจะไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนกลางอีกต่อไปครับแต่เป็นเรื่องของคนในพื้นที่ที่รู้จักปัญหาดีที่สุดเราสามารถจัดทำแผนรับมือภัยแล้งและน้ำท่วมที่เจาะจงกับแต่ละพื้นที่ได้จริงเช่นการเร่งซ่อมแซมประตูระบายน้ำการขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขินการสร้างแก้มลิงตามแนวพระราชดำริและการสร้างระบบระบายน้ำนอกเขตชลประทานด้วยการเจาะบ่อบาดาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาที่ซ้ำซากในลุ่มน้ำชีเป้าหมายหลักของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีก็คือการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนใน3มิติมิติเศรษฐกิจเน้นการเพิ่มน้ำต้นทุนผ่านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ต้นน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วเกินไปและเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีรายได้มิติที่2มิติสังคมมุ่งเน้นการกระจายน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพสู่ทุกหมู่บ้านและบรรเทาภัยพิบัติมิติที่3สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ2561มาตรา20
1: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามกำลังนำเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำชีการแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองดร.เอกภาพพ่นซือเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏและก็สมาคมจะรู้สึกภาคภูมิใจบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนประเทศเฮาในระดับประเทศในระดับพื้นที่ได้หลายอยู่ในสายของเฮาเป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นส.ส.หลายสมัยเป็นนายกอบจ.ร้อยเอ็ดแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดก็คือโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับท่านเอกภาพพ่นซื้อครับ
2: ท่านรับเจอไว้ใช่ว่าถ้าที่เราผู้ฟังชาวบ้านที่เคารพครับอันนี้ผมเอกภาพพ่นซื้อนะครับหรือแต่เราก็จะกระพริบกระนองในครับอะไร
1: ทุกอาทิตย์ที่แล้วเบาเวลามันหน่อยโพดเบาเงี้ยวเด้อเหมือนนี่พี่น้องถามข้าวหาไหนซึ่งทุกสถานีเลยทุกจังหวัดเลยครับเดี๋ยวถามข้าวก่อนสบายดีบ่
2: สบายดีครับพี่น้องผมฟังทั้งบ้านครับตอนนี้มันขึ้นเนี่ยฝนตกเนี่ยบ้านหลังสารคามตกว่าอาจารย
1: ์บ่มีแต่ล่มครับ
2: โอ้ไรฝนตกในตัวเมืองฝนตกแฉงพอสมควรนะครับจนรอบนอกฝนก็ได้ร้ายเบ้อมันขึ้นเนี่ยครับมาแก้ปัญหาภัยแล้งเขาที่ตายแล้งนะครับได้ร้ายพอสมควรเลยพี่น้องทั้งน้องพ่อชาวบ้านเนี่ยต้องไปร้านทรงสการดูตำบลผาน้ำย่อย
1: ครับ
2: บอกว่าขึ้นควันฝนกระทบนะครับ
1: ครับ
2: แม่เขาเสร็จแล้วต้นเขาที่ว่านแม่กำลังสีเหี่ยวนะครับถือฝนมาสองมือติดต่อกันโอ้ซื้อเสร็จแล้ว
1: ที่นี่มันมี2จังหวัดที่ผมรายงานว่างหัน
2: อ
1: ่ะ อุตุนิยมวิทยารายงานมาจังหวัดที่ฝนที่ตกหลายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่คือจังหวัดร้อยเอ็ด250มิลลิเมตรกับจังหวัดกาฬสินธุ์280 250หมู่บ้านมือก้อนอาทิตย์กับกาฬสินธุ์กับไปคักกมูเด้เพราะนั้นร้อยเอ็ดดีใจนําเด้อ
2: โอ้ด
1: ี
2: ใจครับช่วงนี้เด้ออยากน้ำในคลองในหนองในฝายต่างมันสิเหลือบ่พอ 30% แล้วท่านเอกครับ
1: ครับ
2: เขื่อนหนองยามาจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยตะกี้เป็นหม่องผลิตน้ําประปา
1: ครับ
2: เมืองร้อยเอ็ดตอนนี้เพิ่นย้ายไปเอาน้ําซี่ละตั้งบ้านเชียงแหลมอ่ะนะครับ
1: ครับ
2: ได้เห็นเป็นฝายในการเฮ็ดเพื่อการเกษตรนะครับน้ําบนเนื้อเราตอนนี้เห็นกันพืชดินละหลายบ่องหลายบ่อนนะครับที่205มิลลิเมตรต่อเดือนโอ้ใช
1: ่ครับ
2: โอ้เป็นข่าวดีเป็น
1: 250ครับ250
2: 250โอ้
1: ครับราคาเฉลี่ยปกติปีที่แล้วมันที่219 1เมมนึงเด้
2: เออ
1: กรกฎาคมที่นี่สิงหาก็มีอีกได้ที่นี่สิงหาเดี๋ยวสิว่าสู่ฟังเด้อสิงหานี่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่250ครับกาฬข้าม230กาฬสินธุ์230แสดงว่าจังหวัดร้อยเอ็ดหลายกว่าหมู่ครับโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำครับ
2: มันจะเลื่อยไปไม่จะใช
1: ่ครับเลื่อยไปเลื่อยไป
2: ม
1: ัน
2: จะเลื่อยไปอยู่จนโผล่เลื่อยเท่
1: านี้นะครับมันเป็นหย่อมๆนี่ไหมฝนตกหงไหลลงแต่หน้าคมนี่ไหมบัดหน้าโคตรสวดจุ่มกลุ่มฝนเทงบัดเล่ากายนี่นะ
2: ได้ละมันตกจะมองดวงตกเนาะ
1: ครับ
2: ก็จะมองได้นะครับ
1: พี่น้องจังหวัดใดพี่น้องจังหวัดอุดรโทรมาถามข่าวดร.เอกภาพเพิ่นเรียนจบใสเพิ่นคือความรู้ดีแท้ว่าซั่นเด้อ๋อ
2: ครับผมจบปริญญาตรีจากรามคำแหง
1: ครับ
2: นิติศาสตร์ปริญญาโทจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามดร.มาจบนั่นมาจากโอ้ใช่วัฒนานี่ล่ะราชภัฏสารคามนี่ล่ะครับ
1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2: ครับก็เรียนเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำซี่น้ำโขงนี่แหละครับ
1: มาที่นี่ผมเพชรหลักสูตรปรับปรุงไม่ได้ท่านเอกภาพมาเป็นผู้สอนน้ำเด้อหลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและนโยบายสาธารณะจองตัวเป็นอาจารย์เด้อ
2: ยินดียินดี
1: เทิมนาเปิดสอนครับเทิมนาเปิดสอนครับ
2: จะขายบ้านเขาเลยครับกระจายไปทุกย่อมย่าทุกการส้นชั้นทุกการศึกษานะครับเนี่ยให้เพื่อการพัฒนาอีสานเ
1: ข
2: าดิให้เจริญจะพัฒนาให้มีความคิดหน้าเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำผมเอาว่ามาตลอดนะครับผมกับอาจารย์อวยชัยว่าเรื่องน้ำมาตลอดเรียนด็อกเตอร์ก็เรียนเรื่องน้ำเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์เรื่องยุทธศาสตร์เรื่องโค้งนี
1: ่
2: ไม่ได้จะมาใส่ประโยชน์ที่มันได้ของภาคอีสานของเขา
1: อันนี้ที่แจ้งให้ท่านเอกภาพทราบขอความเห็นน้ำเพราะว่าสำนักงานน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาคัดเลือกผมเป็นวิทยากรไปเดินสายเว้าถูกมี12ลุ่มน้ำแต่ก็เขาเห็น6จุดผมจะไปนำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาไอ้น้ำอย่างยืนในโขงชีมูลเท่าเนี่ยแล้วก็เรื่องที่หนึ่งก็เรื่องที่สองคือผมเสนอพรบจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำให้ความเห็นในว่ามันเป็นไปได้บ่พอผมใช้พรรคฝ่ายค้าน2พรรคร่วมเป็นแกนพรรครัฐบาล2พรรคพรรคฝ่ายค้านก็สินั่นพ่อก็พรรคกล้าท่ำก็พรรคประชาธิปัตย์จะได้
2: ครับ
1: พรรคฝ่ายรัฐบาลก็สิมีพรรคภูมิใจไทยอีกพรรคนึงกำลังคิดว่าสิเอาพรรคใดสิเอาจริงเอาจังได้จะได้เอาให้ความเห็นกระทรวงน้ำใหม่นะให้ฟังแน
2: ่อาจารย์เอ่ยใช่ผมว่าจะไปเลือกเพราะสองพักสามพักนะครับเอาทุกพักกันละ
1: ครับ
2: พักประชาชนคนเขากันหลาย
1: ครับ
2: แต่เขาเห็นด้วยนะครับโดยใหญ่โดยเฉพาะผมใหญ่พักประชาชนมีความคิดเอา
1: ค
2: นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาเลี้ยงกายเขาเลี้ยงกายเพราะเขาเลี้ยงกับพื้นที่เนาะเขาของกับพื้นที่ครับชาวบ้านเลือกเพราะเป็นจริงพักประชาชนเขาเลี้ยงกาย
1: เพราะว่าเท่าที่ผมคุยมาส่วนหนึ่งก็เป็นน้องนุ่งเป็นลูกศิษย์นะเขาสนใจไปเรื่องโซเชียลโลกอันนั้นไหมเรื่องจังสี่ถามแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจนะผมก็เลยมาอยากเอาผู้ใหญ่บอกกับผู้ใหญ่ก่อนจะไปบอกกับเด็กน้อยก่อนจังสี่เป็นเด็กน้อยตามไปนะ
2: แต่สิ่งนี้เรื่องอะไรที่มีคนคิดหลายคนจะดอกนะครับ
1: ครับครับ
2: ประเด็นพระกำลังจะเป็นเรื่องคิดเรื่องเอไอเรื่องล่างสมองคนหนึ่งเขาคิดเรื่องแก้ปัญหาเขาไปจูบปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ในจังในคนสิบวัดนี้วัดสินนี้ในคนสิบพัฒนาบ้านเมืองใดผมเคยเสนอนะครับประเทศชาติปี70เนี่ยฟังรัฐบาลแถลงเลยตอนนี้ได้สภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือเลยเนี่ย
1: ครับ
2: วางงบประมาณปี70เฮ็ดบ่ได้แน่นะครับ
1: อ
2: าทิตย์หน้าเนี่ยมั่งสิเข้าสภาแล้วนะครับนี
1: ่ครับ
2: ผมอยากให้บอกเรื่องน้ําให้อาจารย์โดยใช่
1: ครับ
2: เมื่อกี้มาเรื่องน้ําบ้านเฮาเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่านะครับอีสานเฮาถ้ามีน้ําตลอดปีเนี่ยบ่ทุกข์บ่ยากหรอกภาคใต้ฝน8แดด4จะได้เขาก็บ่ทุกข์บ่ยากเพราะเขามีน้ําตลอดปี
1: ครับ
2: บ้านเฮาเนี่ยครับเห็นบ่เป็นสิเป็นบอกว่าอะไรฝนตีแดดแปดต้องพ่อแม่นะครับประเดี๋ยวอันนี้4เดือนมันตกปกอาทิตย์ละมืออาทิตย์ละสองม่วงนี่เป็นไงน้ำมันก็พอใส่นะครับประเดี๋ยวแต่ได้น้ำตลอดปีแต่ป่านเฮาเศร้าทุกข์เศร้ายากอาจารย์เรื่องเบาเรื่องอาจารย์ไปบรรยายเรื่องน้ำ
1: ครับ
2: แต่เราใช้ฝากเรื่องน้ำใต้ดินน้ำแน
1: ่ครับ
2: ครับ พราะน้ำใต้ดินมันหลายจะเนี่ยมันหลายผมบอกตลอดเวลาน้ำใต้ดินหลายพระน้ำบนดินเป็นไปได้เลยครับนี่ช่วงฝนติ่งช่วงนี่รัฐบาลออกงบประมาณมาเลยเจาะบาดาลพี่น้องนะครับทุกแปลงทุกแปลงเลย
1: เนี่ย
2: พอเดินนี่หน้าพอเดินนี่หน้าซิปไลน์ขึ้นไปไห่บอหนึ่งเลยไห่บอหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาฝนแรงฝนติ่งช่วงนะครับนี่แล้วก็ข้าวดีอาจารย์ด้วยใช่ทางรัฐบาลชุดนี้แหละนะครับเสียเงินเรื่องเงินกู้พอเราขอเงินกู้400,000,000
1: คร
2: ับ สองแสนล้านรัฐบาลเอาไปเรื่องสาธิตสูงน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี
1: ้
2: นะครับซึ่งพ่อเขาบอกว่าเดินละว่าป่าเดินพัฒนาไปแล้วไฟฟ้ามันแพงน้ำมันก็แพงพลังแสงอาทิตย์เนี่ยฟ
1: ร
2: ีเสียเงินไปท้องบ้านเราอีสานเราเด็กครับเป็นแดดมันจ้าอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงฝนติดช่วงนี
1: ่
2: ก็ยังฝนติดช่วงเพราะเมฆบ่มีก็ยังเมฆบ่มีบ่มีฝนเลยจ้าเลยใช
1: ่
2: ฝนเตรียมเขาบอกเลยฝนเพราะว่าบ่มีเมฆฉะนั้นช่วงนี้แดดมันจ้าการแก้ปัญหาฝนติ่งช่วงด้วยใช้พลังแสงอาทิตย์เป็นสุดยอดการแก้ปัญหาได้ท่านจุดถูกถูกจุด
1: ครับผมขอแทรกแรงงานอีกท่านฟังว่าวันที่25วันพฤหัสบดีมานะครับผมเป็นประธานการประชุมกรรมการรุ่นน้ำชีทางคณะรัฐมนตรีที่ส่งเรื่องน้ำบาดาลมาให้รุ่นน้ำชีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นภาพรวมทั้งสิ้น 6,541.97 ล้านบาทมีผลต่อ 171,600 ครัวเรือนนะครับเป็นน้ำบาดาลขนาดใหญ่ขนาด60ไร่300ไร่500ไร่ของทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งรองปริญญาคุมสะพมน้องชายเฮาปิงลี่เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับรายงานให้ท่านเอกภาพกับพี่น้องประชาชนทราบ
2: เขาจะแค่ผ่านหน้าแผงใหญ่ของผลน้ำบาดาลนะครับอย่าลืมว่าอย่างโดยใช่คนเขาเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งบ่คอยสำเร็จได
1: ้ครับ
2: กีฬาใช่กันก
1: ี
2: ฬาจะได้คนหลายๆมาสู่เขาว่าอะไรเดียวเดียวเนี่ยมวยนี่ให้บริยานผู้ใดได
1: ้เหมือนบ่
2: ว่าอย่างไรครับแต่การเจาะบาดาลคนที่สามไร่ไร่หาอะไรนะเป็นการให้ภาพร่วมหน้าและไร่ร่วมกันนะครับอันนี้อันนั้นบอกค่อยประเด็นตั้งแต่ไอ้เจาะเป็นไร่แปลงไปเลยรักษาไปรักษามาอย่างเงินหลวงอยู่แล้วนะครับเงิน3.78ล้านล้านเนี่ยตั้งมาเพื่ออย่างเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองให้คนอยู่ดีกินดีให้คนมีความสุขการสัญจรไปมากสะดวกสบายน้ำประปาไฟสว่างนี่ต่างๆนะครับถ้าไฟสว่างนี่นี่คือหน้าที่รัฐบาลในการจัดงบประมาณแผ่นดินแต่ละปีนะครับ
1: ครับ
2: จะบอกโอ้แต่ว่าจุดหลักของมันปัญหาหลักๆของมันคือเรื่องน้ำ
1: ครับ
2: ผู้ทั้งรู้ผู้แท้งก็รู้นักการเมืองรู้วัดราชการรู้วัดรู้ว่าปัญหาเรื่องน้ำภาคอีสานนะครับแต่ว่าเป็นยังไงเงื่อนหน่อยแต่แสนก็พ่อครัวนะครับมันพ่อเขามันจะกล้านแต่มันภาคอีสานนั่น
1: ครับ
2: มันหน่อยไปเอาเงินมาทุ่มตรงนี้พอดีบ
1: ่ครับ
2: ผมเคยเสนอไปว่าเงิน300,000,000,000เนี่ย3.78ล้านล้านเห็นไหม
1: ครับ
2: เขาอย่างที่สาวเขาบอกเอาชาวบ้านเนี่ยคนเราเนี่ยคือพัฒนาจักรยานเป็นหนีเป็นสินมันไม่มีความสุขหรอกจะไม่ใช่
1: ครับ
2: มันไม่หนี
1: เพื่อนวางได้ก่อนสุดเมื่อฟ้ามีแต่แดดครับฝนสุกเมื่อคนมีแต่กินก็เพราะเป็นหนีมันบ
2: ่ตอนนั้นตัว
1: เออ
2: ผมบอกว่าเอาที่สารัฐบาลอย่างนั้น 3.78 ล้านล้านเนี่ยเอามาจะกล้านล้านซะแก้ปัญหาในสินประเทศเนี่ยถือว่าดีหมดเลย
1: ครับ
2: เอาปัญหาคนเขาเนี่ยปัญหาโคเรื่องเขาเนี่ยนะครับนี่ผมเล่นเป้าไปทีนึงนะครับปัญหาหนีของพ่อขสอนี่เห็นกันอยู่นี่จะอิจฉากันผู้บริหนีก็ถือว่าพี่น้องเดี๋ยวมีความสุขต่อกันเมื่อประเทศนี่เพราะว่าตั้งต้นไม่ซะพ่อขสอยังมีเหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพียงแต่รัฐบาลจัดงบไปให้ไปเป็นอีกโลแม่มาเลยรัฐบาลเอาเงินกว่าใหม่ใหม่ปล่อยกู้ไหมระบบเก่าเนี่ยละคนที่นี่คนมีประสบการณ์ละเดี๋ยวว่าเป็นหนีเพราะอย่างไรเหตุมากมันผิดพลาดเพราะฉะนั้นมันซื้อหัวไปซื้อพ่อใส่ลูกซะมันผิดพลาด
1: มาพามอนไม้ไผ่ต้มโครงการครอบปลอ
2: โอ้ยมาพันจะไม่ตะกี้นะ
1: เออแมน
2: เริ่มต้นไม่ซะเดี๋ยวบอเซตซิโลภาษาเกี่ยวกับเซตซิโลมาล่างไม่เลยเอาอารมณ์จะเอาจะฉโดดซับบ้านซะไปบอกอย่าปู้ไปนอนอยู่บ้านไปแบ่งลูกแบ่งต่อว่ากันไปไปอย่าค่าอย่าขายลงทุนกับพระกู้ไหมแล้วผมไปเลยนะครับไปหนีสินกู้พ่อมันดูแต่กระดอกกระเดียดเดินขบวนจนกู้ที่เดินขบวนเรียกร้องเป็นหนีเพิ่มนั่นเองเพราะเพิ่มจะได้ราคาลงไปประชุมแล้วหน้าและหลังอยู่การไปดูเสียงนั่นเองเนี่ย
1: ครับ
2: เลี้ยงเขาเลี้ยงฝากินเขาเสียงนั่นเสียท้องโลกทะเบียนนะครับ
1: คนเด็กน้อยไปแข่งกีฬากับคู่นี่ละอาหารกลางวันพ่อกับคู่กับโจ๊กให
2: ้เออเพราะว่าโลซะจะหนึ่งจุดล้านล้านนี่คือสิบเมตรตีประเทศเจ้าผมว่า
1: ครับ
2: นี่คู่กับเมตรเกษตรกรกับเมตรนะครับ
1: นี่อันนี้ผมล่างพ่อระบอธนาคารสหกรณ์คู่ไทยจะไปปรึกษาพักกาถ้ำศึกษาท่านประธานยุทธศาสตร์กับท่านเอกภาพอยู่ประธานยุทธศาสตร์สิวังใดก่อ
2: วิสัยราชา
1: อนุดิตนาครทัพเนี่ยผมสิไปหาอยู่ด้วยนี่ยกขบวนไปหาอยู
2: ่เอาครูบาอาจารย์เนาะครับฝากครูบาอาจารย์เนี่ย
1: ครับ
2: เวลาพอเอาชุดเดียวนะครับอยากเฮ็ดคืออาจารย์โดยใช้เฮ็ดสมัชชาเกษตรกรสมัชชาก็กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี
1: ่ครับ
2: ควบกันได้ดีมาก
1: ครับ
2: เกิดจากประชาชนเจจะคนเป็นนี
1: ้ครับ
2: เจจะคนมีปัญหาที่มาแก้ปัญหาเจ้าของนี่ครับถือจุดเลยนะครับ
1: จากธนาคารสร้างความคู่ท่านนี่ผมเอาไทยบ้านมาถือหุ้นนําเด้ครับผู้ปกครององค์กรชุมชนมาถือหุ้นนําเด
2: ้ส่วนมากการแก้ปัญหาซุเบอร์เนี่ยเอาพวกปทุพยากมาแก้ปัญหาคนทุกคนยากพ่อใจสปกไปโฉนดนะพวกเขาไปขายไปจำนองกดแม่มึงเขาเดือดร้อนเขาอยากได้โฉนดต้องเราสามเขานั่นเรื่องกินเราจะเป็น 100% นะเรื่องเขาไม่หนี 70% ก็ปล่อยไปไปยังล่ะเขาไปบังคิดแท้ล่ะครับพวกจดจากต่างประเทศพวกข้าราชการจะผู้ใหญ่มาแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรและกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี
1: ่
2: หลักการมันคือตบปดหนี้เกษตรกรซื้อหนี้มาบริหารจากเขาจะยึดทรัพย์จะทำเพราะไว้เราก็บอกพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับอันนี้ไปขึ้นทะเบียนของทุนฟื้นฟูไว้ซะ
1: ครับ
2: เราไปถึงฟ้องยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนี่ให้ไปติดต่อกองทุนฟื้นฟู
1: ครับ
2: ฝากกรรมการกองทุนฟื้นฟูเจ้าเลือกประชากรที่เลือกเพราะเกษตรกรเลือกผู้เจ้ามา
1: ครับ
2: เลยเป็นกรรมการเราจะไปหวงกันฝ้าปุ๊ดเดียเกษตรกรมันจะมีความสุขนะครับอันนี้คือฝากอาจารย์โดยใช่ของครูคือกันเห็นมาตั้งนึกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี่รัฐบาลซื้อนี่คู่ทั้งมาเลย
1: ครับ
2: ไปเป็นนี่ที่ตายแล้วมาซื้อไว้ที่กองทุนนี่กองทุนของครูนี่นะครับอันนี
1: ้สมัยปี40ฟ้องสบู่แตกตอนนั้นเป็นรองเลขาธิการนายกไปซื้อนี่บริษัทเอกชน 700,000 ล้านเพิ่นน่ะเนาะ
2: ผมเป็นปี45ใช่มั้ย
1: ครับอืมนั่นล่ะ
2: รองเลขาธิการ45
1: ฟ้องสบู่แตกสมัยนั้นรัฐบาลซื้อนี่นายทุนบริษัทใหญ่ๆนี่ 700,000 ล้านเพิ่นได้น่ะ
2: ไอ้เว็บเหรอครับ
1: ไอ้เว็บ
2: ซื้อนี่กองทุนหนึ่งกองทุนอย่างของต้องการคลั่งเนี่ย
1: ครับ
2: ซื้อเพราะบริหารนะครับอันนี้อันนี้คือการรัฐบาลซื้อนี่คู่เลยหมายความว่าคู่เป็นนี่อยู่ธนาคารซื้อมานี่สหกรณ์ซื้อมาเอามาไว้ดิ
1: เอามาไว้ธนาคารเอามาไว้ธนาคารสหกรณ์คู่ไทย
2: เอามาไว้อยู่นี่เอามาไว้อยู่กองทุนนี่ละ
1: ถือ
2: ไว้ในธนาคารจักรวาลก็ไปคร
1: ับ
2: ให้เขาผ่อนไม่ต้องมีดอกเบี้ย
1: ครับ
2: อันนี้เขาไปรู้นี่คู่เขาแก้ปัญหาคู่ให้เขาผ่อนนี่ไปเรื่อยเรื่อยก็ได้ตายเราโลกนี้แม่เลยแต่ไงนี่ดีว่าเจ้าใช่
1: ครับ
2: ผมก็เป็นกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเรียกว่าธนาคารคุณธรรมเลยนะครับ
1: ครับ
2: ธนาคารนี่ดีถ้าเป็นหนี้ไปแล้วถ้าผัวตายหัวหน้าครอบครัวตายลูกเมียผมมีความสามารถที่จะพ้นหนี้ได้เขาโลกนี้เลย
1: ครับ
2: อันนี้ว่าธนาคารคุณธรรม
1: ดอกเบี้ยแพงไหมครับดอกเบี้ยแพง
2: ไหมเขาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นกำไรสิแบ่งกัน
1: เป็นกำไรสิแบ่งกัน
2: ก็มาตามกันมาตามกันนะครับเพราะว่าเขามีระบบคุณธรรมเขามาซอย
1: ของเฮ้าท่านเอกภาพคือแต่ธนาคารวิถีพุทธในเป็นอย่างสัน
2: ตอนนี้ธนาคารบอกว่าธนาคารเงินฝากจุวัดในหลายแสนล้าน
1: ครับ
2: เงินวัดในหลายแสนล้านตอนนี้นะครับรัฐบาลและรัฐบาลต้องเสียเงินที่ไม่เห็นประโยชน์ชนิดนะครับ
1: ครับ
2: เฉพาะวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายงบประมาณเป็นดินแต่ละปีแต่ละวัดนะครับนี่วัดปทุมโคกข้าบ่จุกเกอแถวนี้นะ
1: ครับ
2: แถวจุฬาเนี่ยมีทีเซาจุฬาแม่นเมื่อแถวนั้นแต่ละวัดเนี่ยครับก็จะมีทรัพย์สินเพราะว่าสมัยก่อนวัดมีที่ดินหลายเด้ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินว่าท่านที่ดินใหญ่ประเดี๋ยววัดเขาใหม่เขาประเดี๋ยววัดว่ามีทั้งไปได้เงินกระไ
1: ร
2: ที่จะเขาครอบเขานะครับนี่แล้วนั่นนะครับอาจารย์แต่ตั้งธนาคารพระสงฆ์มาเด
1: ้ครับ
2: ว่าจะเป็นนะครับ
1: ว่าจะเป็นว่าจะเป็นเอามาอยู่ธนาคารสหกรณ์คู่ไทยก็ได้เพราะว่าคู่ถือหุ้นรุ่นหนึ่งจุดห้าล้านล้านได้เลยนี่ครับถือหุ้นจุดสหกรณ์นี่
2: เอาเงินนอดแบ่งเงินบดเดินในของคณะของวัดพระสงฆ์ต่างๆนะครับเนี่ยให้เพิ่นมาฝากเป็นทุนให้ธนาคารคู่เฮาก็ได้ตัว
1: ครับ
2: ในดอกเบี้ยชื่อว่าดีกว่าว่าจะไม่ใช่
1: ด
2: ีไม่ต้องรบกวนรัฐบาล
1: ไม่ต้องรบกวนรัฐบาล
2: ธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่นนี่บ่ดีบ
1: ่เอามือ
2: ต้องไปครูนี่จะต้องเป็นหนี้บุญคุณพระสงฆ์ได้บัดนี
1: ้ครับ
2: เพราะว่าพระสงฆ์มาปฏิให้นี่ผู้ต้องพาดเพิ่นว่าเขาวัดเขาว่าสืบสานศาสนาพุทธของเฮาให้มันเจริญรุ่งเรืองได้หลายโตได้ยิ่งปืนนัดเดียวโป้งเดียวนกตาย 3-4 โต
1: เหมือนกันเหลือเวลาอีก7นาทีผมมีเรื่องสำคัญกับกรมประชาสัมพันธ์สิฝากครับคือกรมประชาสัมพันธ์นี่มี70กว่าจังหวัดมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ปรากฏว่ามี49ประชาสัมพันธ์จังหวัดเดียวนี้แค่37จังหวัดท่านเอกภาพเสนอท่านอนุดิษฐ์เสนอท่านธรรมนัสเสนอท่านรัชนีหรือเสนอพรรคต่างๆเบื้องเรื่องนี้ในกตล.มีแต่บีบไว้บีบไว้ตอนนั้นเป็นที่8เหมือนแม้ในที่9นี่ 37จังหวัดหนึ่งพี่น่าเห็นเบิ่งในเด้อ
2: ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกระบอกเสียงโทรโข่งในรัฐบาลให้พี่น้องฮู้ปัญหาจังอยากเรื่องแล้วก็ใช้พัดเป็นบวกใช่มั้ย
1: ครับ
2: ไปช่วยใช้พัดนี่ครับแต่ในประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ไหนก็ได
1: ้พอสถานีวิทยุพวกนี้ก็ให้ขึ้นเป็นชื่อเก่าสาบัดพอโรงเรียนทอกำปั้นก็ได้ชื่อเก่ามั้ย
2: ผมเห็นด้วยเว้นด้วยสิครับเพราะว่าผมเจ้าของเองบ่ส่งเสริมคนเจ้าของเองนะครับ
1: ครับ
2: ผมประชาสัมพันธ์บ่ส่งเสริมลูกน้องเจ้าของเจ้าของได้ดีไปที่พอดีเราบ่ส่งเสริมเลยครูเขาเจ้าเด็กน้อย70คนเป็นผอ
1: ครับ
2: 70 50คนเป็นผอ
1: ครับ
2: มีช่วงนึงนะครับผมหมอจ้างอาจารย์พรชัยอาจารย์ตุ้นนี่คนอาสามารถเนี่ย
1: ครับ
2: ที่เป็นผอโรงเรียนอยู่ยะโสธรนักเรียน5หรือ8คนนี่ล่ะเป็นผอมั้ยเป็นผอเสยมั้ย
1: มาที่นี่คันสถานีวิทยุสวทนี่คันสิเอาประชาชนเป็นนักเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดกันล้านก็คนเป็นเนาะเป็นนักเรียนมันบ่ล่ะปริมาณผู้รับฟังผู้รับชมมันบ่ล่ะแต่ในจังหวัด
2: มันเที่ยวประเดี๋ยวจะไม
1: ่
2: ใช่พอประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นงานสำคัญเลย
1: งานสำคัญ
2: รัฐบาลที่จะวันจะไปรอดประหลอดอยู่ประชาสัมพันธ์เนี่ย
1: ครับ
2: หลักกระทรวงราชการต่างๆนะครับการที่พี่น้องเสือหูผลงานพี่น้องข้าราชการการช่วยเหลือมันอยู่ประชาสัมพันธ์นะครับพวกเนี่ยทำงานหนักพวกผู้ชมว่านักคำขึ้นกับผลิตก็จะหาซื้อได้ดูเบิ้งเอไอดูเบิ้งยังนะครับก็จะเป็นข่าวเลยละข่าว
1: คร
2: บถ้วนย้อนครับ
1: ฝากสอสอเน่าสอสอเน่าเอกลักษณ์พ่นเสือยืนจติแน่ว่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับทีวีแน่เดี๋ยวนี้วิทยุมันบ่มีแต่เสียงเด้มีต้องกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เห็นรูปผมรูปท่านเอกภาพเว้าอยู่ทุกสถานีเด้นี่แล้วก็ออกทางนั้นนี
2: ่มันสู่ไปสู่สถานีชุมชนบ่ได้เอาไปมากน
1: ี่ของเฮานี่2เวอร์ชันเด้อนี่นั่งโซกันเห็นหมดเห็นหน้าเด้นี่เพราะนั้นฝากยืนจติแน่เด้อ
2: เป็นหลายหม่องสำนักงานก็เป็นโกโลโกโซก็มีหลายหม่องหลายบ่อน
1: ครับ
2: เครื่องมือของท่านเขาที่มาสู่เขาจะได้ไงเนี่ย
1: ครับ
2: สิบสู่สถานีวิทยุคอมมิวนิสต์เสรีกิจพอได้ยังไม่ใช่แล้วพอจัดอยู่ใส่ดังทั่วโลกทั่วประเทศไม่ได้ไงยังไงประเทศไทยถูกไหมไอ้ด้วยยังไม่ใช่คนในซีเก้าแล้วพอจังหวัดต่างๆเนี่ยครับมาดิ
1: จังหวัด
2: หายเขาเว้ย
1: สวทไม่ได้ให้เก้าโลดให้เก้าโลด
2: ไปนั่งอยู่หัวโต๊ะน้ำเขาเนี่ยแพ้คู่เขาเนี่ย
1: ครับ
2: คู่เขาซีเก้าเจ้าของเลยซีหกซีเจ็ด
1: โรงเรียนวันคู่นักเรียน34คนครับซีเก้าครับ
2: ดีละต้องมาทบทวนใหม่ก็จะตีหน่วยงานเจ้าของเยาใช
1: ่
2: ผมก็เป็นรองเลขาธิการนายกเคยดูงานสำคัญของท่านหลายหม่องนะครับนี่การเสนอของงบประมาณหรือว่าขอซีของท่านเริ่มจากหน่วยงานเจ้าของเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานจะเห็นด้วยนะครับนี่ซึ่งผมบอกว่าไอ้เลือกผู้แทนราษฎรเนี่ยเลือกกับพ่อข้าไม่เป็นผู้แทนมันกฎหมายชาวนาพอพานจะเตือนดอกครับนี่เลือกชาวนาเมื่อประเทศภาคอีสานเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยพ่อแม่มันถูกสร้างมามันมีสิทธิ์สมัครเลยลองเอาชาหน้าไปนั่งเต็มสภาดูมันจะแก้กฎหมายคือผมว่าบ่โลกบนนี้ท่อขอสอนโลกบนนี้ชาวไอชาวหน้านะครับนี่เก็ดบ่อน้ำให้พี่น้องเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละหม่องแต่ละวอดเนี่ยจ่อไอเขาเต็มบ้านดานเงินบริเวณนั้นหลวงต่อพี่น้องมีความสุขกันพอจ่อไอเขาไฟน้ำนี่ฝนแรงน้ำทิ้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันจะตายได้บ้านเขาเนี่ยเราพันเขาหวงมันยังพันเขาเนี่ยพันเขาก็เฝ้า

0: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
0: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงษ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
3: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 นณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหมู่ตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
6: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาท

0: ดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปูพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซลาเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาเซลล์เอิ้นหาวีโซลาเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
2: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งกรอบในมือได้แบ่งกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่แน่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้

0: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: นมัสการพระมหาเถระพระมัชฌิมาเถระนวกะภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยผู้ฟังทางบ้านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz มาพบเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับในวันนี้นั้นนะครับเราท่านทั้งหลายจากที่ได้ฟังรายการธรรมะยามเช้านะครับพร้อมด้วยกับสิ่งดีๆสาระที่น่าสนใจต่างๆนะครับวันนี้นั้นก็นำสาระอันเป็นที่น่าสนใจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านธรรมะยามเช้าแล้วก็เป็นการที่ให้ทุกท่านได้พูดคุยกันในเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของครอบครัวพระพุทธศาสนากับครอบครัวนะครับเราจะไปกันยังไงในเมื่อของโลกโลกาภิวัตน์นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้อาตมภาพนะครับพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นวันนี้ไม่ได้มารูปเดียวนะครับมาพร้อมกับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนมัสการพระคุณเจ้าคร
2: ับเจริญพรท่านอาจารย์ครับครับวันนี้เราทั้งสองรูปท่านนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นในเรื่องของธรรมะนะครับเกี่ยวกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราจะมองจริงแล้วนี่ธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติของหลายๆคนเกิดมามีความสวยความงามมีการแตกต่างกันในความรู้สึกนะครับหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะครับหลากหลายเราจะบอกว่ามนุษย์นี่เกิดมานี่ไม่มีอะไรที่แน่นอนและไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้ดังใจหวังนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดในเรื่องของพระพุทธศาสนาธรรมะกับครอบครัวครับท่านอาจารย์ครับธรรมะกับครอบครัวครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับกู
3: คร
2: ับ เราจะมองอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นพระพุทธศาสนาซึ่งผมจะเป็นผู้นำน้อมนำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปใช
3: ้
2: ส่วนท่านอาจารย์ก็คือพูดในเรื่องของประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นกับครอบครัวหรือประเด็นกับโลกาภิวัตน์โลกสมัยใหม่นะครับก็เลยอยากให้อาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็เล่าให้แก่ทางบ้านได้ฟังนะครับว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะครับผมก็จะได้เอานำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปปรับใช้นะครับให้เกิดความสมูทให้เข้ากันอยู่ต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับพระคุณเจ้าอีกครั้งนะครับหลังจากได้เราร่วมรายการเคสที่แล้วมานะครับวันนี้ก็คือวันนี้ก็พระคุณเจ้าก็จะมาให้แง่คิดในเรื่องของธรรมะ
2: ธรรมะนะครับ
3: ในส่วนของคฤหัสถ์เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับครอบครัวนะพระคุณเจ้าว่าก็ต้องขอคำแนะนำในเรื่องของธรรมะจากพระคุณเจ้าด้วยในการที่จะนำไปปรับใช้เพิ่มเติมแต่กระผมนะครับก็จะขออธิบายหรือว่าขอบันให้ข้อคิดนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งผู้พูดนี้ก็มีครอบครัวนะครับมีครอบครัวก็เลยพอเข้าใจบริบทของการมีครอบครัวนะครับก็คือถ้าเอาหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการปรับใช้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะขอเคล็ดคำแนะนำในเรื่องของธรรมะจากพระคุณเจ้าอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนำไปปรับใช้นะครับถ้าพูดถึงครอบครัวพระคุณเจ้าครอบครัวนั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่อยู่อาศัยนะพระคุณเจ้า
2: ครับผมครับ
3: มันยังเป็นเขาเรียกว่ายังไง โรงเรียนใช่โรงเรียนแห่งแรกของชีวิตโรงเรียนแห่งแรกแห่งของชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยครอบครัวเนี่ยคือโรงเรียนแห่งแรกของชีวิตของเขานะ
2: ครับผม
3: ที่เป็นในเรื่องของการหล่อหลอมในเรื่องของจิตใจนะครับผมในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้รับแนวคิดแบบไหนบุคลิกพฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะเป็นไปแนวนั้นนะครับคือจากใครครับจากพ่อจากแม่
2: จากพ่อจากแม
3: ่จากพ่อจากแม่เป็นหลักใหญ่เลยก็คือครูคนแรกของบุตรก็คือมารดาบิดาครูคนแรกของบุตรเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งนะครับไม่เพียงเป็นการในเรื่องของการอยู่ในชีวิตประจำวันในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ของครอบครัว
2: ของครอบครัว
3: ด้วยหลักธรรมะพระคุณเจ้า
2: ด้วยหลักธรรมะ
3: ครับพระคุณเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้าถ้าในมองในมุมของพระคุณเจ้าเนี่ยด้วยหลักธรรมะเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยเห็นหลักธรรมในส่วนไหนที่จะมาส่งเสริมให้เกิดครอบครัวเนี่ย อยู่ด้วยหลักธรรมะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระคุณเจ้า
2: ถ้าจะบอกว่าครอบครัวดิก็มีทุกชนชั้น
3: ครับ
2: ครับครอบครัวแม้กระทั่งในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ผมเข้ามาบวช
3: ครับ
2: ในบวรพระพุทธศาสนาก็ผ่านอยู่กับครอบครัวมาก่อนนะครับก็คืออยู่กับโยมพ่อโยมแม่
3: ครับ
2: ซึ่งสมัยตอนเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดี
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ะไรคือสิ่งที่ไม่ดี
3: ครับ
2: แต่ครอบครัวนั่นแหละครับทำให้เราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้คือร้อนสิ่งนี้คือเย็นสิ่งนี้คือจับได้สิ่งนี้คือจับไม่ได้เรารู้เลยว่าอ้าวอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยเริ่มต้นมาจากพ่อกับแม่แต่ถ้าเราจะมองจริงๆแล้วบูรณาการกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของผมนะครับก็เป็นมุมมองของเราเรียกว่าพรหมวิหารสี
3: ่โอ้ครับ
2: พรหมวิหารสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในกินในใจเราเลยว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าพระที่ไหนก็ไม่เท่าพระที่บ้าน
3: ครับ
2: พระที่ไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าพระที่บ้าน
3: ครับ
2: พระที่ไหนจะไปเราจะไปทำบุญที่ไหนก่อนก็คือพระที่บ้านก่อน
3: ครับ
2: เพราะว่าพรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหารสีมีความเมตตา
3: ครับ
2: พ่อแม่เนี่ยมีความเมตตาต่อเรา
3: ครับ
2: เมตตาในประเด็นที่หนึ่งเลยเมื่อเราเกิดมาแล้วนี่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างเกิดมาตั้งแต่แบบนะครับยังบางคนยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยซ้ำแต่เกิดมาแล้วปุ๊บโอ้พ่อแม่ก็มีความเมตตาว่าเอาแม้ลูกจะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามแม้กระทั่งขอโทษกระทั่งอาจารย์ร่างกายไม่ได้ครบ32
3: ครับ
2: แต่พ่อแม่ก็ทิ้งไม่ได
3: ้ครับ
2: พ่อแม่ก็ต้องประคบประหงม
3: ครับ
2: จนให้เรานั้นเนี่ยนะครับผมอยากกินเย็นก็ได้กินเย็นอยากกินร้อนก็ได้กินร้อนเมื่ององแงปุ๊บพ่อแม่ก็จะใช้กลวิธีต่างๆเพื่อที่จะดูแลเราให้ดีมากที่สุดนั่นคือความเมตตาอะไรคือความเมตตาเมตตาประเด็นที่หนึ่งคือหนึ่งเมตตาที่เลี้ยงดูเรามาสองเมตตาเป็นครูคนที่สองสามความเมตตาหลังจากเมื่อเราได้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วท่านอยากเห็นสิ่งที่เจริญงอกงามกับตัวของเราท่านก็เมตตาต่างๆเข้ามาประการที่สองก็คือความกรุณาถ้าว่าความกรุณาเนี่ยกรุณาในตรงนี้เนี่ยคือการปล่อยปล่อยให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือ
3: ครับ
2: ปล่อยให้ลูกได้ทำงานของตนเอง
3: ครับ
2: ปล่อยให้ลูกได้อยู่กับสังคมของเขาแต่เราอย่าลืมนะครับท่านอาจารย์ครับบิดามารดาท่านไหนเนี่ยถ้าไม่เห็นบุตรสมมตินะท่านอาจารย์มีบุตรอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์เห็นอยู่แล้วว่าโอ้โรงเรียนเห็นลูกไปโรงเรียนมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณครูมีความสุขความสุขเหล่านั้นแหละครับผมคือความกรุณาที่เราแต่ละเม็ดแต่ละบาทแต่ละเงินแต่ละสตางค
3: ์
2: ที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจก็ไปกับคำว่ากรุณาม ีไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับมาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกลูกปลัดเขาก็เป็นแล้วนายอำเภอเขาก็มีแล้วนะครับตำรวจเขาก็มีแล้วนะครับเราไม่ต้องเรียนเราอยู่ของเรานี่แหละ
3: คือการที่เราจะรู้ว่า
2: ครับ
3: ความเป็นพ่อเป็นแม่หัวอกความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนในการที่ดูแลบุตรเนี่ย
2: ครับผม
3: พอเรา เราตอนที่เรายังไม่มีบุตรธิดานะครับคุณเจ้าอันนี้ในฐานะผมเนี่ยเป
2: ็
3: นตัวแทนคนหนึ่งก็ได้ของบุคคลทั่วไปในฐานะที่เราไม่ตอนที่เรายังไม่เคยมีบุตรธิดาเราอาจจะยังไม่รู้พระคุณของพ่อของแม่เท่าไหร่คือรู้อาจจะพื้นฐานน่ะอาจจะรู้ว่าโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามานะเราเลี้ยงท่านต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเจ้าแต่ปรากฏว่าพอเราสวมบทบาทเหมือนกับสวมหัวโขนพระคุณเจ้า
2: ครับผม
3: เราสวมบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปโอ้ผมสะอึกในใจเลยนะพระคุณเจ้า
2: ครับ
3: เข้าใจถึงหัวอกการเป็นพ่อเป็นแม่ของคนว
2: ่
3: าพ่อแม่นี่รักลูกแค่ไหน
2: ครับผม
3: โอ้ที่สุดพระคุณเจ้าอันนี้ก็พูดถึงบริบทของครอบครัวนะพระคุณเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนบุคคลอื่นใดนะครับที่อยากแก้วฝากก็คือความเป็นหัวของพ่อของแม่เนี่ยรักลูกมากนะครับในฐานะที่เราลูกเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งในความรู้สึกของพ่อของแม่เนี่ยให้เข้าใจได้เลยครับพระคุณเจ้าว่า
4: ครับผม
3: โอ้หัวอกของพ่อของแม่เนี่ยรักลูกที่สุดรักลูกที่สุดเนี่ยเกิดจากความเมตตากรุณาที่พระคุณเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคร
2: ับ
3: ได้พ
2: ู
3: ดให้ผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยพระคุณเจ้าครับ
2: ครับนี่ก็คือความเมตตากรุณา
3: ครับ
2: นะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับอาจารย
3: ์ครับ
2: เรามองอีกมุมนึงก็คือครอบครัวก็จริง
3: ครับ
2: แต่การที่จะอยู่ด้วยกับครอบครัวนี่คือการใช้ชีวิตร่วมกันแม้กระทั่งสบู่ก้อนเดียวกัน
3: ครับ
2: แต่คงไม่ถึงกับแปรงสีฟันนะครับ คือเราจะมองเลยว่าอ๋อครอบครัวนึงเนี่ยเขาเป็นยังไง
3: ครับ
2: คือการที่เราเนี่ยนะครับเรามองไม่ออกหรอก
3: ครับ
2: นะครับเรามองไม่ออกหรอกแต่ถ้าในหลักของพระพุทธศาสนาเอาหลักของพระพุทธศาสนามาจับเนี่ยเขาก็จะเรียกอีกอย่างนึงว่าคารวะธรรม4คารวะธรรม4ครับเป็นหัวใจที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู่
3: ครับ
2: อาจารย์ชีวิตคู่นะครับทีเนี้ยนะคร
3: ับ
2: ชีวิตคู่เรามามองข้ามอีกอย่างนึงมาหลังจากเราเกิดมาแล้วได้เรียนหนังสือแล้วได้ทำการทำงานแล้วทีเนี้ยพ่อแม่หาคู่ครองให้ชีวิตคู่ต้องเป็นไปยังไงถ้าผมมองเกี่ยวกับทางบวรพระพุทธศาสนาเนาะคือความมั่นคงสถาบันแรกคือสถาบันครอบครัว
3: ครับ
2: ถ้าสถาบันครอบครัวไม่มั่นคงอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยประการที่สองคือความยั่งยืน
3: ครับ
2: ยั่งยืนก็หมายถึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันไฟในไม่เอาออกไฟนอกไม่เอาเข้าหรือที่เราเรียกกันว่าประคับประคองช่วยกันประคับประคองกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยึดหลักในเรื่องของคารวะธรรม4นี้ประเด็นที่1คือคำว่าสัจจะสัจจะคือความจริงใจ
3: ครับ
2: ประเด็นที่2คือธรรมะคือการฝึกฝนและก็การปรับตัว
3: ครับ
2: ประการที่3คือขันติคือความอดทน
3: ครับ
2: ประการที่4ประการสุดท้ายเลยคือความเสียสละครับอาจารย์สัจจะคืออะไรความซื่อสัตย์ความซื่อตรงกายวาจาใจ
3: ครับ
2: คือคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันนี่แน่นอนครับมันเหมือนลิ้นกับฟันมันจะกระทบกันตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีประสาทสัมผัสที่มีความต้องการว่าอ๋อนี่วันนี้การกลับบ้านต้องกลับตรงเวลานะต้องกลับตรงเวลานะถ้ากลับไม่ตรงเวลาปุ๊บสมมติอาจารย์นะ
3: ติดภารกิจ
2: ติดภารกิจถ้ากลับไม่ตรงเวลาปุ๊บจะบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมวันไหนเคยกลับตรงเวลาแต่วันนี้เป็นอะไรเนี่ยจะเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบที่ทำให้เกิดปฏิฆะขึ้นมาปฏ
3: ิ
2: ฆะก็คือกระทบกระทั่งกันขึ้นมา
3: ก็คือในมุมมองนี้นะพระคุณเจ้าถ้าเป็นในส่วนของคารวะญาติโยมเนี่ยก็คือก็ต้องเข้าใจในความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เข้าใจกันโดยอย่าคิดไปเอง
2: อย่าคิดไปเอง
3: ต้องมีสติพระคุณเจ้า
2: ต้องมีสติ
3: ต้องมีสติเป็นตัวมาประคับประคองนะครับการแน่นอนว่าการอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันเหมือนกับเทปแรกที่เราเข้าพระคุณเจ้า
2: ครับผม
3: แน่นอนว่าคนตั้งแต่สองคนอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าแนวคิดอาจจะไม่ตรงกัน
2: ปัญหามีแน่นอนปัญหามีแน่นอน
3: แนวคิดอาจจะไม่ตรงกันเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นแล้วทางพระพุทธศาสนา นะครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระมัชฌิมาหลักมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลาง
2: ทางสายกลาง
3: ครบกันครึ่งทาง
2: ครับ
3: ครบกันครึ่งทางถ้ามองในมุมของในเรื่องของครอบครัวเนี่ยต้องมีสติ
2: ต้องมีสติ
3: แล้วก็คนเจ้าเนาะ
2: ครับ
3: ต้องมีสติมาเป็นตัวมาเป็นตัวเป็นตัวตั้งนะครับมาเป็นตัวกำหนดเหมือนหลักคารวะธรรมที่พระคุณเจ้าได้พูดถึงนะครับพระคุณเจ้าเนาะก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องมีสติต้องมีในเรื่องของการพูดจาการโต้ตอบกันวิวาทการระงับอารมณ์ควบคุมอารมณ์
2: ก็คือประเด็นแรกเลยสัจจะนี่แหละใช่ไหมครับผม
3: ให้อยู่ในส่วนที่เหมาะสมให้เดินทางสายกลาง
2: ให้เดินทางสายกลาง
3: ที่ไปด้วยกันได
2: ้อ๋อครับผม
3: ผมเนี่ยขออนุญาตเนาะพระคุณเจ้า
2: ครับ
3: ผมนี่ก็ใช้ชีวิตในแบบคารวะเนี่ยหลังจากที่โอ้เป็นนักบินมานานเหมือนกันนะคุณเจ้านะสิบกว่าปีทีนี้ออกมาใช้ชีวิตคารวะเนี่ยก็ประมาณ8-9ปีถึง10 ปีแล้วตอนนี
2: ้ครับผม
3: ก็เห็นบริบทที่มันมีความต่างในมุมของคารวะเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึง
2: ครับผม
3: นะครับวิธีคิดอีกแบบนึงก็คือใช้ชีวิตแบบถ้าทั่วไปนะ
2: ครับ
3: ถ้าไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์พระคุณเจ้าเอาแบบเบิร์ดๆไปเลยแบบเบิร์ดๆแบบชิวๆอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ย
2: อยู่อย่างไรก็อยู่ตื่นตัวไหนก็ตื่นต
3: ัวแบบอันนี้เขาเรียกว่าแบบสโลไลฟ์แบบชิวๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเราในฐานะที่เราเคยผ่านการเป็นนักบินมาก่อนเนี
2: ่
3: ยเราก็เลยโอ้เขาชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนาะก็หมายถึงว่าขึ้นอยู่กับตรงนี้เนี่ยเราก็บังคับให้มันเป็นแบบเดียวกันไม่ได้ทุกที่นะพระคุณเจ้าเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจก็คือแน่นอนว่าอ๋ออาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์ก็โอเคทุกอย่างแล้วไงอะไรเงี้ยได้ไหมท่านผู้ฟังอาจารย์โต้แย้งในส่วนนี้ได้นะครับ
2: ครับ
3: แต่สิ่งที่อาจารย์ทีเดนัยอยากจะสื่อต่อไปก็คือแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยของครอบครัวแน่นอนว่ามันก็มีทั้งบริบทที่แตกต่างกันพระคุณเจ้า
2: ครับ
3: แน่นอนบางคนเกิดมาเนี่ยโอ้อยู่สุขสบายอยู่สุขสบายมีพร้อมทุกอย่าง
2: ครับ
3: อาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์โอเคทุกอย่างแล้วไงอะไรไงใช่ไหม
2: ครับผม
3: แต่คนที่เขาไม่มีแต่กินนะ
2: ครับ
3: ก็ใจคิดถึงเขาในบทนี้ส่วนในส่วนนี้ยังไงอะไรอาจจะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาตัวนี้พระคุณเจ้าอันนี้ผมก็เลยอยากจะเสริมให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในมุมของธรรมะกับครอบครัวก็แล้วก
2: ัน
3: ก็คือแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความแตกต่างของแต่ละครอบครัวมันมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องอยู่ด้วยพอประมาณของตนเอง
2: ครับ
3: บางคนนะพระคุณเจ้าบางคนเนี่ยมีนะครับแต่อยากจะทำตัวให้มันมีมากกว่าที่มีอะไรประมาณนี
2: ้
3: มันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการอยู่เป็นมิติของครอบครัว
2: ครับผม
3: นะครับแต่ถ้าในมุมของผมเองก็คือถ้ารู้จักพอประมาณในการที่อยู่นะครับแล้วก็มีสติแล้วก็อยู่ด้วยหลักสติที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยคารวะธรรม4เนี่ยมีสัจจะมีขันติมีอะไรนะพระคุณเจ้านะ
2: ครับผมสัจจะธรรมะขันติจาคะ
3: มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปในการปรับตัวการอยู่ร่วมกันแล้วก็หลักการคือสติเลยแหละ
2: ครับผม
3: การอยู่ร่วมกันก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไป อยู่ร่วมกันวันนี้เราอยู่ในสถานะในระดับนี้นะอาจจะเมื่อแน่นอนว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ดีมันก็จะส่งผลที่ดีนะครับการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพที่สุจริตพระคุณเจ้าใช่ถึงแม้ว่าเราครอบครัวเราจะมีแค่นี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็หาอาชีพที่สุจริตแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็สร้างรายได้ให้มีให้เป็นใช้อย่างพอเพียงเหมือนกับพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2: ของพระองค์เศรษฐกิจพอเพียง
3: เราก็เอานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยครับมาปรับใช้อยู่แบบตามความเหมาะสมอยู่ด้วยความหลักสติเพราะว่า2คนแน่นอนวิธีคิดแนวทางมันก็คิดแตกต่างกันไปบ้างจ้ะ
2: ครับผมถ้าจะมองแล้วนั่นก็คือที่อาจารย์พูดมาก็คือหลักความเมตตาอาจารย์เนาะแม้จะมีความแตกต่างกันไปแต่คำว่าความเมตตามันไม่ใช่เป็นการที่ต้องบิดามารดาต้องมีต่อบุตรเท่านั้นแต่ความเมตตาต่อกันก็คือการที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับอาจารย์ซึ่งก็เข้าในหลักของธรรมะก็คือในเรื่องของสัจจะก็คือความจริงใจนะครับความซื่อสัตย์ความซื่อตรงทั้งกายวาจาใจนะครับไม่โกหกนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทีนี้มาเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงครับท่านอาจารย์ครับผมครอบครัวนะครับที่กำลังที่จะเข้าสู่ในความขัดแย้งอาจารย์ควรเริ่มในการแก้ไขยังไงครับท่านอาจารย์ครับเมื่อความขัดแย้งนี่มันมีอยู่ทุกที่เหมือนกับท่านอาจารย์บอกนะครับในองค์กรเนี่ย2คนขึ้นไปมันก็ต้องมีความขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้ง1ความขัดแย้งทางด้านวาจา2ความขัดแย้งทางด้านความคิด3ความขัดแย้งทางด้านการลงมือทำ
3: ครับ
2: ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคลองทำลองคลองธรรมนะครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งที่เปรียบเปรยได้นะครับเหมือนกับที่เราเขียนหนังสือแหละครับผมนะครับเราเขียนหนังสือเราสิ่งมีแต่สิ่งดีๆที่เราพูดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็บรรยายไปแต่ชีวิตจริงของคนนั้นนะครับผมการฝึกฝนและการปรับตัวนะครับการควบคุมอารมณ์นะครับการรู้จักปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับปรุงข้อบกพร่องของแต่ละคนเพื่อให้เข้าใจกันชีวิตของคนเรานั้นนะครับผมเราก็จะมองเลยว่าถ้าครอบครัวกำลังจะเผชิญปัญหาหรือใช้คำว่าความขัดแย้งนี่นะจ๊ะ
3: คำ
2: นี้อันหนักเกินไปไหมอาจารย์ความขัดแย้งนี
3: ่โอ้ถือว่าหนักเกินไป
2: ค
3: ุณอาจารย์
2: ใช่ไหมครับผม ควรจะแก้ไขยังไงในฐานะที่ผมก็ให้หลักธรรมไปแล้วส่วนท่านอาจารย์เด้อเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาจารย์มีวิธีในการแก้ไขยังไงครับ
3: ถ้าพูดถึงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของครอบครัวแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งสิ่งที่ดีต่อกันนะครับสิ่งที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติครับ
2: เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ
3: แต่เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างไรเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับแน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญง่ายๆหลักใหญ่เลยก็คือและก็คือหยุดครับ
2: หยุด
3: ยังไงวะคุณเจ้า
2: หยุดก็ค
3: ือ ก็คือหยุดพูดอ่ะ
2: หยุด
3: ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องฟังต่างคนต่างคนก็ต่างแกจะแบบเดี๋ยวไม่ได้นะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างแกพูดใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: ก็คนหนึ่งก็หยุดแล้วก็คนหนึ่งก็ลองฟังดูแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็เปิดให้โอกาสอีกคนหนึ่งได้พูดแล้วก็ฟังแล้วทำใจให้เป็นกลางเหมือนกับที่พูดเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาก
2: ็
3: คือคิดและคิดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วค่อยพูดด้วยไม่ครอบงำด้วยอารมณ์ไม่ควรจะถ้าครอบงำด้วยอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการโต้แย้งกันขึ้นมาอีกไม่มีที่สิ้นสุดพระคุณเจ้า
2: ครับผม
3: แต่ถึงอย่างไรมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าเอกคนหนึ่งอาจจะทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางประการก็ว่าไป
2: ครับผม
3: แต่เมื่อยังไงยังรักในฐานะที่อยู่ในครอบครัวเมื่อยังไงครอบครัวนั้นก็ยังรักกันอยู
2: ่
3: เราก็ต้องหยุดแล้วก็ฟังต่างฝ่ายต่างฟังแล้วก็ให้เหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคนหนึ่งผิดเต็มประตูแน่นอนพระคุณเจ้าแต่จะทำยังไงค่อยคุยกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากจะเป็นครอบครัวแล้วนะครับหยุดฟังแล้วก็ยัง
2: หยุดฟัง
3: ฟังแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยจะทำยังไงก็ต้องถอยกันออกคนละก้าว
2: ถอยคนละก้าว
3: กันพอถอยออกกันเพื่อนละก้าวเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะพระคุณเจ้าเนี่ยแน่นอนว่ามี แน่นอนว่าการมีครอบครัวก็ต้องมีบุตรมีที่บุตรธิดาร่วมกันใช่ไหมพระคุณเจ้ามันก็ต้องคิดถึงบุคคลที่สามว่าผลกระทบการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันค่อยค่อยคุยค่อยค่อยหาทางออกร่วมกัน
4: ค่อยหาทางออกร่วมกัน
3: ใช่ในสิ่งไหนที่อีกฝ่ายเนี่ยทำผิดไปแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและอันนี้ถ้ามองในมุมทางพระพุทธศาสนาเนาะ
4: ครับผม
3: ก็มีด้วยหลักปิยวาจานะครับพูดหาทางวาจาที่อ่อนโยนแล้วก็สร้างสรรค์นะครับลองปรับดูถ้าในกรณีครอบครัวไหนที่โอ้พอคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่แฮปปี
4: ้ไม่แฮปปี
3: ้ก็คือไม่มีความสุข
4: ไม่มีความสุข
3: จะปรับยังไงจะปรับยังไงคือหลักการแรกในการจะทำกิจการงานใดต่างๆก็แล้วแต่นะคุณเจ้านะในมุมของของคารวะเนี่ยนะถ้าไม่มีปิยวาจาร่วมกันก็คือพูดถ้อยคำที่ดีต่อกันเนี่ยมันก็ยากที่จะไปต่อได้ในระดับครอบครัวก็เช่นเดียวกัน
4: ครอบครัวก็เช่นเดียวก
3: ันใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มตั้งแต่ปิยวาจาถ
4: ้
3: อยคำที่อ่อนหวานถ้อยคำที่ฟังสนอหูฟังแล้วอุ้ยอบอุ่นใจ
4: อบอุ่นใจ
3: อบอุ่นใจพูดแต่สิ่งดีอุ้ยวันนี้เราไปทำกิจกรรมอย่างนี้ร่วมกันไหมอะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
3: จะบอกว่าวันนี้ไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยมันคนที่สื่อสารด้วยโอ้มันก็รู้สึกท้อแท้หมดเนี่ยเริ่มตั้งแต่คำเหล่านี้ขึ้นมาก่อน
4: ครับ
3: กิจกรรมอื่นๆมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความกลมเกลียวเกิดขึ้นนะครับในตัวของมันเนี่ยคือวิธีการพื้นฐานในการลดปัญหาความขัดแย้งของระดับครอบครัว
4: ครับ
3: นะครับ
4: ถ้าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่ครอบครัวนั้นเนี่ยที่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องปิยวาจาเป็นเรื่องแรกใช่ไหมจ๊ะ
3: ปิยวาจา
4: เป็นเรื่องแรกเลยคือปิยวาจาถ้าสมมติว่าคนเรานี่นะครับเนาะอาจารย์เนาะอย่างเช่นอาจารย์ได้พูดมาเนาะคนเรามันก็มีดีมีไม่ดีบ้างนะครับแต่เป็นการจูนข้อหากันอาจจะใช้ในการถ้อยคำต่างๆที่ค่อยๆประคบประหงมกันไปว่าฉันอยู่กับเธอนะต่อจากนี้ไปเธอก็คือฉันก็คือเธอต่อจากนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเธอไม่มีอะไรที่พูดคุยกันไม่มีเรื่องสบายใจหรือมีเรื่องสบายใจเธอก็สามารถคุยกับฉันได้ประมาณเนี้ยก็คือเป็นการที่เห็นหลงเย็นใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ครับมันมีประเด็นอยู่ว่าครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่ใช่สมมุติแหละอาจารย
3: ์ครับ
4: ยุคนี้มันเป็นยุคของอินโนเวชันยุคนี้มันเป็นยุคที่ทันสมัยทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วอาจารย์ทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วถ้าสมมติว่าเอาสองคนที่อยู่ร่วมกันต่างคนก็ต่างอยู่กับโทรศัพท์ไม่มองหน้าเขาหากันก็คืออ
3: ันนี้พระอาจารย์พูดถึงบริบทปัจจุบันเลย
4: บริบทปัจจุบันก็จะ
3: เห็นบ่อยใช่ไหม
4: มีอะไรฝากข้อความไว้มีอะไรฝากข้อความไว้นี่อ
3: ัน
4: นั้นมันจะไปบั่นทอนไหมอาจารย
3: ์โอ้แน่นอนครับพระอาจารย์ครับแน่นอนมากแน่นอนว่าเทคโนโลยีเราวนมาที่เทคโนโลยีแล้วเพราะว่ามันสถานการณ์บริบทปัจจุบัน
4: บริบทปัจจ
3: ุ
4: บ
3: ัน ถ้าขาดโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับขาดอะไรไปเหมือนออกจากโลกนี้ไป
4: การที่ลืมเงินไปทำงานสมมติไปทำงานอาจารย
3: ์
4: ลืมเงินกินข้าวหรือลืมเงินข้าวเที่ยงไปนี่ไม่กลับมานะอาจารย
3: ์
4: แม้จะไปประมาณสัก30กิโลแล้ว
3: ใช่ไหม
4: ไม่กลับมาครับแต่ถ้าลืมโทรศัพท์ต้องกลับมา
3: ต้องกลับมาเพราะว่าติดต่อการสื่อสาร
4: ครับติดต่อการสื่อสาร
3: ขาดการสื่อสารไม่ได้
4: ครับผมประมาณน
3: ี้แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะไม่มีโทรศัพท์เลยมันมีอะไรนะอาจารย์เครื่องโทรเลขใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันถึง
4: ต่อมาสมัยเราเป็นสามเณร
3: แล้วเอาเหมือนกับอายุเยอะเลย
4: แต่เรายังเป็นสามเณรอยู่
3: เหมือนกับ
4: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตั้งแต่ก่อนเขาเรียกโทรสารใช่ไหมคร
3: ับ โทรสารโทรเลขใช่ไหมแล้วก็มาที่จดหมายมาอะไรเงี้ยอาจารย์เคยรู้จักไอ้อะไรนะศาลาคนเศร้าไหม
4: ศาลาคนเศร้าเคยรู้จักอาจารย์
3: พอรู้พอเคยอ่านใช่ไหม
4: เคยอ่านด้วยครับศาลาคนเศร้าเคยอ่านด้วย
3: เลขรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกครับ
4: ไม่มีครับ
3: เพราะว่ามันปรับเห็นไหมครับ มันปรับตามวิถีชีวิตของครอบครัวก็เช่นเดียวกันเมื่อมีเทคโนโลยีที่พระอาจารย์พระคุณเจ้าตั้งคำถามขึ้นมาเทคโนโลยีก็มีส่วนปัญหาที่ทำให้เกิด
5: ปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวก็คือถ้าการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่แบ่งสัดส่วนของเวลาการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เกิดการปัญหาทะเลาะกันได้ในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราขาดไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็ต้องดูก็ต้องเปิดก็ต้องทันสถานการณ์ปัจจุบันทันสถานการณ์บ้านเมืองว่าตอนนี้บ้านเมืองถึงไหนแล้วนะครับบริบทป้าข้างบ้านเป็นยังไงอะไรก็ต้องทราบใช่ไหมครับ
4: ต้องทราบ
5: ต้องทราบนะอันนี้คือขาดไม่ได้อันนี้เข้าใจแต่ว่าต้องแบ่งสัดส่วนให้ดีก็คือต้องมีเวลาในครอบครัวก็ต้องคุยกันว่าเวลานี้เนี่ยเวลานี้นะก็คือเป็นเวลาของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวแล้วก็เอาสัก1ถึง2 3ชั่วโมงต่อวันหน่อยให้มีเวลาให้กันนะครับเหมือนกับผมเนี่ย1ก็คือผมก็ทำงานนะครับผมเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยใช่ไหม
4: ครับผม
5: ก็มีงานที่ต้องทำมีการจัดสื่อการสอนดูแลไม่ใช่เฉพาะสื่อการสอนเราดูแลในเรื่องของงานของมหาวิทยาลัยการประกันคุณภาพการศึกษาเอฟเฟกต์ของมหาวิทยาลัย
4: ครับผม
5: เราก็ดูแลพอนี้งานมันก็เยอะใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ยกเคสสตาร์ดี้ให้ฟังก็แล้วกัน
4: ครับผมอาจารย์
5: นะครับงานมันก็เยอะเราจะแบ่งเวลายังไงช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ทีไรเนี่ยทำงาน 4-5 ทุ่มไม่มีเวลาพักผ่อน
4: ครับผม
5: ไม่มีเวลาพักเลย
4: ครับงานวิชาการ
5: งานอันนี้พูดถึงช่วงแรก
4: ๆครับผม
5: แต่ทุกวันนี้แม่บ้านก็เลยคุยว่าอ้าวจะทำแต่งานเหร
4: อ
5: ไม่มาดูแลไม่มาดูดูบุตรธิดาน้อยไม่มาดูลูกน้อยอะไรเงี้ยผมสะอึกในใจเลยโอ้เราไม่ใช่ว่าเราจะทำเฉพาะงานเท่านั้นเราต้องไม่ใช่ว่าเราทิ้งงานนะ
4: ครับ
5: เราต้องแบ่งสัดส่วนบทบาทหน้าที่ให้มันชัดเจนว่าอ้าวช่วงนี้คือเวลาของการปฏิบัติหน้าที่งานนะก็คือทำงานก็ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงานองค์กรที่วางไว้ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคติปณิธานในใจของผมเลยนะครับพอมาถึงครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อของการเป็นแม่ของการเป็นลูกที่ดีให้กันนะครับก็มีการทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับสื่อเทคโนโลยีก็แบ่งสัดส่วนว่าเราควรจะใช้ในช่วงระยะเวลาในการทำงานหรืออาจจะมาช่วยในการทำกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ก็ยังได้นะพระคุณเจ้า
4: ครับผม
5: มันก็มีทั้งข้อดีและข้อที่ควรจะปรับปรุง
4: ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอยู่เฉพาะหน้าจอของตัวเองเนี่ยโอ้มันก็ห่างเหินจากครอบครัวอันนี้คือมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องในส่วนนี้ที่พระคุณเจ้าตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนเวลาให้มีความชัดเจนนะครับก็คือทำบทบาทในแต่ละส่วนเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายทำให้เกิดผลลัพธ์ส่วนทั้งหมดจ้ะมันก็จะการดำเนินชีวิตในครอบครัวการดำเนินชีวิตในการทำงานมันก็จะลงล็อกสเปคพอดีนะครับลงล็อกสเปคพอดีอันนี้คือแน่นอนว่าเราอาจจะลองผิดลองถูกในช่วงแรกๆนะครับในฐานะที่เป็นประสบการณ
4: ์ครับผม
5: นะครับประสบการณ์เองนะครับทำงานหักโหมงานหนักเนี่ยมันก็ไม่ดี
4: ครับผม
5: ไม่ดีอะไรไม่ดีต่อสุขภาพมีความเครียดส่งผลกระทบในหลายอย่างดีเรามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาชโลมจิตใจด้วย
4: นี่แหละที่เราเป็นเรื่องที่ควรคุยกันเลยนะครับอาจารย์ใช้หลักธรรมยังไงนะครับแม้อาจจะไม่ได้เอาหลักใดหลักหนึ่งแต่ยกขึ้นมาแค่ข้อเดียวนะครับข้อเดียวเพื่อที่จะมาทำให้ครอบครัวของเรามีสงบครอบครัวของอาจารย์สงบเราต้องใช้ว่าครอบครัวทั่วไปสงบไป
5: ครอบครัวอาจารย์เหมือนกับมาเล่าเรื่องครอบครัวตัวเอง
4: ครับเหมือนกับมาเล่า
5: เอาเป็นทั่วไปก็แล้วกันครับคุณยาง
4: ครับผม
5: ก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยได้เยอะครับคุณยาง
4: ครับผม
5: ก็คือหนึ่งแน่นอนว่าการทำงานนะครับในหมู่คณะนะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของบทบาทหน้าที
4: ่
5: ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบพอเรารับผิดชอบในส่วนไหนมาเนี่ยเราก็ต้องมาทำให้มันดีที่สุด ในมุมมองของผมนะต้องก็คือทำบทบาทหน้าที่ของเราให้ดีแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเครียดเข้ามานะครับมันก็จะส่งผลกระทบในวิถีชีวิตของเรา
4: ครับ
5: ที่เราดำเนินการไปผมก็แก้ด้วยหลักสติหลักสติในที่นี้หมายถึงว่ามันมีความฟุ้งซ่านแน่นอนแน่นอนครับมันเกิดความเครียดแล้วฟุ้งซ่านว่า
4: จ
5: ะ
4: เอง
5: จะดีงานจะดีไหมแล้วก็มันจะออกมาดีไหมครอบครัวจะแฮปปี้ไหมแล้วก็เรามีเวลาให้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเข้ามาพระคุณเจ้าทีนี้ดีที่เราเคยผ่านบทบาททางพระพุทธศาสนาเข้ามาพอเราฟุ้งซ่านเนี่ย
4: ผม
5: ก็ใช้วิธีการฝึกสติฝึกยังไง
4: ต้องหยุดเลยจ้ะต้องหยุดในเวลานั้นมีสติก่อนหยุดรู้เลยว่าเราหยุดคิดก่อน
5: ก็คือหลักการก็คือเราต้องมีเวลาให้กับตัวเองมองตัวเองก็คือผมก็ใช้วิธีการฝึกกรรมฐาน
4: ครับ
5: ถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวก็เหมือนกับพระเล็กๆนะพระคุณเจ้าฝึกกรรมฐานก็คือฝึกอย่างน้อยการนั่งสมาธิท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับถ้าท่านเกิดความฟุ้งซ่านในจิตใจของท่านนะครับท่านลองเอาการฝึกสติด้วยการปฏิบัตินะครับปฏิบัติธรรมพื้นฐานท่านดูที่ลมหายใจของท่านเอง
4: อ
5: ันนี้พระคุณเจ้าจะให้แนวทางได้ไห
4: ม
5: นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าผมทำยังไง
4: ครับ
5: นะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับผมฝึกสติด้วยการดูลมหายใจนะครับเข้าออกนะครับมันจะไหลมาเลยพระคุณเจ้ามันจะไหลมาเลยทุกอย่างเนี่ยอู้อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยเราเอามันจะเข้ามาสู่ผวังในจิตใจของเรา
4: ผวัง
5: ผวังข้าจิตเราเนี่ย
4: ผวังข้าจิตโอ้โหสับนี
5: ่มันสับทางพระพุทธศาสนา
4: ทางพระพุทธศาสนาม
5: ันจะเข้ามาสู่ผวังข้าจิตของเราทันทีโอ้มันคิดอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยมันคือเราแบ่งตอนที่เรายังไม่ฝึกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราเข้าเอาตัวของเราเอาจิตของเราไปอยู่กับวิธีคิดของเราแต่ตอนที่เราเอามานั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องแยกจิตกับสิ่งที่เราคิดออกจากกันให้ได้
4: เหมือนกับการดูหนังไหมจ๊ะการดูหนังเนี่ยบางคนก็ บอกว่าโอ้มันต้องราบรื่นไปด้วยดีแต่ที่จริงแล้ว
5: ครับมันต้องราบรื่นไปด้วยดีมันต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ครับผม
5: แต่ว่าเนี่ยพอเรามานั่งฝึกใช่ไหมเราก็เอาจิตของเราเนี่ยมาเป็นตัวตั้งจิตของเราต้องมาอยู่กับตัวนะ อยู่กับเนื้อกับตัวของเราแล้วก็สิ่งที่มันคิดไปเองเนี่ยมันก็จะออกมาตามมานะพระคุณเจ้านะออกมาพอออกมาตามมาปุ๊บเนี่ยโอ้เราก็คิดในมุมบวกพระคุณเจ้าว่าโอ้มันคิดไปเองนี่นะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเรามีเรายังเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงตัดว่าให้อยู่กับปัจจุบันขนาดใช่ไหมครับพอเรามาทบทวนปุ๊บเนี่ยโอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดไปเองคนอื่นมันเขาจะพูดยังไงเขาจะว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่พูดแต่เขาไม่ใช่มาเป็นเราเขาไม่สามารถมาเปลี่ยนเราได้หรอกเขาไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นอย่างอื่นได
4: ้ครับผม
5: อันนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มจะปรับตัวแล้วพอเรารู้อย่างนี้เราแยกจิตกับสิ่งที่เราคิดออกจากกันเนี่ยมันก็จะมองไปในเชิงของโพซิทีฟก็คือมุมบวกแล้ว
4: มุมบวก
5: มุมบวกโอ้ตัวนี้เราต้องปรับตัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันจิตใจมันก็จากที่มีความเครียดเข้ามาพระคุณเจ้าคร
4: ับ
5: มันก็จะเริ่มคลายออกรู้สึกเย็นสบายอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะแต่ในบริบทเชิงลึกอันนี้เราก็เป็นปุถุชนเนาะเราก็ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยเนาะแต่หมายถึงว่าที่พูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าท่านเกิดความเครียดความไม่สบายอกสบายใจให้ท่านกลับมาอยู่ที่ตัวของท่านเองแล้วก็ลองแยกความคิดกับ จิตของท่านออกจากกันนะครับมันคิดไปมันฟุ้งซ่านไปเราก็อ้าวเราก็ตามรู้กับพฤติกรรมอาการของมันแล้วก็มองในมุมบวกเออเราต้องมีทางแก้ไขนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีทางแก้ไขเราไม่มีลมหายใจมาถึงปัจจุบันให้คิดแค่นั้นอย่าไปคิดเยอะ
4: อย่าไปคิด
5: ถ้าคิดเยอะได้ไปจิตเวชนะพระคุณเจ้า
4: ครับถ้า
5: ครับพระคุณเจ้า
4: ครับถ้าอย่างอาจารย์จะพูดออกมานี่ก็คือการไม่ตกในภวังค
5: ์
4: อาจารย์ไม่อยู่ในภวังค์ว่าโอ้ตอนนี้ฉันกำลังจะถูกบ่นถูกว่าถูกอะไรไม่เข้าใจกันเนาะแต่ว่าให้มันเอาทุกอย่างไหลรวมกัน
5: ครับ
4: และค่อยแยกเป็นประเด็นประเด็นประเด็นออกใช่ไหมอาจารย์อ๋อนะครับอันนี้คือท่านอาจารย์ก็นำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้โดยตรงเลย
5: โอ้ได้ดีมากพระคุณเจ้าได้ดีมากเลยครับมันจะมาช่วยในเรื่องของการให้เราอยู่กับปัจจุ
4: บ
5: ันการให้เราอยู่รู้จักสถานะของตัวเองอยู่ปัจจุบันเราควรจะทำบทบาทหน้าที่ในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นณขณะนี้อย่างไรช่วยได้เยอะ
4: ครับผม
5: ถ้าไม่มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการผมก็ไม่รู้ว่ามุมมองวิธีคิดของผมจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าช่วยได้ครับช่วยได้แน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับมีสุขและทุกข์ปะปนกันไปใช่ไหมครับพระคุณเจ้าครับ
4: ถูกต้องที่สุดครับ
5: ลองอธิบายให้ฟังหน่อย
4: ผมคนเราเนี่ยมันมีทั้งสองด้านอย่างเช่นได้ปารภกับท่านอาจารย์ไว้แล้วนั่นแหละครับผมว่ามันมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์แต่ว่าผมเนี่ยจากที่เราอยู่กับญาติโยม
5: ครับ
4: เราเป็นบุคคลสาธารณะท่านอาจารย์ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันแทบที่จะไปในแนวทางเดียวกันเลยพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้จะเป็นพระพุทธศาสนาที่ 2,000 กว่าปีมาแต่ทุกวันนี้ในข่าวพระพุทธศาสนาออกมาจะบอกว่าเป็นข่าวพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ต้องข่าวต้องใช้กับว่าตัวบุคคล
5: แม่
4: ก็ตัวบุคคลผู้ที่เข้ามาบวชใน
5: ต้องแยกออกต้องแยกออกจาก
4: ต้องแยกให้ออกจากกัน
5: นะท่านผู้ฟังนะต้องแยกออกจากกัน
4: ต้องแยกให้ออกจากกันนะครับคือคนที่บวชเข้ามาแล้วศึกษาพระวินัยเนี่ยย่อมกลัวที่จะผิดพระวินัยแต่บุคคลที่บวชเข้ามาแล้วนี่ไม่ได้ศึกษาอะไรบอกว่าบวชพ่อแม่บวก7วันพอ7วันพ่อแม่ขอ20วันทีเนี้ยเขาวังเหมือนกับอาจารย์คิดนั่นแหละ
5: ครับ
4: อยู่กับคนจงระวังความคิด
5: ครับ
4: อยู่คนเดียวจงระวังความคิด
5: ครับ
4: อยู่กับมิตรจงระวังวาจา
5: ครับ
4: ผมก็อย่างเช่นอาจารย์นี่แหละครับผมก็ใช้หลักสติปัฏฐานสูตรหรือที่เราเรียกกันว่าหลักที่มีการใช้พระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ประทับกับตัวเอง
5: ครับ
4: คือยังไงบางคนบอกว่าเอ้าลองหาเวลาว่างๆสักวันนึงอยู่กับตัวเองลองดูซิทบทวนตัวเองเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทบทวนตัวเองผมก็ลองทบทวนตัวเองว่าอ๋อเราก็เกิดมาเราก็เป็นมนุษย์คนนึงนี
5: ่ครับ
4: เป็นพระก็เพียงโดยอุปสัมบันก็คือการบวชเข้ามาผ่านกระบวนการ human resource management คือกระบวนการบริหารทรัพยากร
5: มนุษ
4: ย์ผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกอย่างนะครับเป็นกระบวนการตามวรรณพระพุทธศาสนาเข้ามาเราก็มีความโกรธความโลภเราก็มีความหลงเราก็ได
5: ้
4: มีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแต่ผมใช้หลักสติปัฏฐานสูตรหรืออิทธิบาท4เข้ามาผมนั่งดูใจตัวเองจริงเหรอใช่เหรอแน่เหรอเนี่ยมันง่ายๆเองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอย่างที่อาจารย์มาก
5: ครับ
4: คำพูดนี้เราไม่พูดออกไปดีไหมเราเป็นสมณภาพนะเราเป็นสภาพของสมณรูปพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราลองคิดพอคิดออกไปแล้วอ๋อทวนตัวเองอยู่แต่ที่ผมใช้ในปัจจุบันไม่ใช่หลักพุทโธครับท่านอาจารย
5: ์
4: นั่งตัวให้ตรงดำรงให้มั่นก่อนที่จะจำวัดก็คือก่อนที่จะนอนทบทวนว่าวันนี้ทำอะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็ลองนับถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ไม่ได้นับเร็วขนาดนี้นะอาจารย
5: ์
4: นับช้าๆดูลมหายใจตัวเองไปด้วยแล้วก็นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5นับไปเรื่อยๆกับท่านอาจารย์ครับนับไปนับมาถ้าจิตใจเรามันวอกแวกมันนับไม่ถึง10แน่นอนครับมันก็เริ่มนับใหม่ครับให้เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด
5: หลักการก็คืออยู่กับปัจจุบัน
4: อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใช้ว่าหลักพุทโธได้ไหมได้
5: ได้หมดได้ไหมครับ
4: แต่ถ้า ถ้าเราจะมองแบบหนังกำลังภายในเนาะคือระดับเซียนแล้วถ้าเรามองกับพระพุทธศาสนาคือระดับพระวิปัสสนาจารย์แล้วเพราะมันเป็นหลักที่ยากเราก็ต้องเริ่มอยู่กับตัวเองก่อนเมื่อให้จิตใจมันสงบไปสักประมาณ10นาที20นาทีอ้าวมันออกจากภวังค์แล้วจารย
6: ์โอ้ครับ
4: มันสมองมันกระจายมันกระจ่างแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มผ่อนคลายออกโอ้คำนี้ที่ฉันพูดออกไปนะฉันอาจจะเกียจตนาแต่ฉันก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรส่วนคนฟังก็สิ่งนี้เราควรขอโทษเขาดีไหมเราก็กล้าที่จะขอโทษคือสิ่งที่ดีที่สุดกับอาจารย์กล้าที่จะยอมรับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็ดีที่ส
6: ุ
4: ดกล้าที่จะขอโทษสองคำนี้ครับอาจารย์ที่ทำให้ผมอยู่ได้ในบวรพระพุทธศาสนาขอบคุณครับเจริญพรขอบคุณเจริญพรขอโทษอย่างสูงขอโทษแล้วก็ขอบคุณครับขอโทษได้นะ
6: คือเรามีมุมมองที่เป็นมุมมองที่เป็นบวกเนี่ยมันก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเรามีมุมมองที่เป็นบวกแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบมีแต่สิ่งบวกให้กับเราแต่ถ้าเราอะไรก็เป็นโทษหมดนี่มีมุมมองที่เป็นลบทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาแน่นอนว่าเรามีลมหายใจตื่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วให้เราคิดเป็นบวกแบบนี
4: ้
6: นะครับพอเราออกไปการดำเนินชีวิตข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะอาจจะมีผลกระทบกระทั่งกับบุคคลที่อยู่ภายนอกบ้างเราหาทางให้คิดเป็นมุมบวกให้ได้มันก็จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ครับอาจารย
4: ์ครับผมในวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 นะครับวันนี้นำหลักธรรมะในทางบวรพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องที่เราคุยกันนี้หรือเรื่องที่เรากำลังจะออนแอร์อยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้จริงใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่ไปกระทบกระทั่งหรืออาจจะไม่เหมาะต่อสมณะสารูปอันนี้ก็ต้องขออภัยใช้คำว่าขอโทษไว้ก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วนะครับทั้งสองรูปท่านในวันนี้เนี่ยที่ได้มาพบกับทุกๆท่านนะครับหวังเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่ธรรมะเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ที่เราได้นำมาพูดนี้นะครับล้วนแต่มีความจริงใจแล้วก็ล้วนแต่เป็นการแก้ไขชีวิตได้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธญาณเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับความสุขเมื่อนั้นความสุขก็อยู่กับเราจิตเตอสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับความทุกข์ทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์จะมองไปข้างหน้าก็เป็นทุกข์จะมองไปข้างหลังก็เป็นทุกข์ไม่มีทางมีความสุขครับวันนี้อาตมภาพกับผมพระมหากิตติกิตติเมธีพร้อมด้วยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับวันนี้ได้เดินทางมาถึงณจุดสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้นั้นนะครับจะให้ท่านอาจารย์ได้สรุปเพียงสักประมาณ3นาทีนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นที่ท่านอาจารย์นำมาใช้แล้วก็หลักของพระพุทธศาสนาเนื่องจากท่านอาจารย์ก็เป็นมหาปริญญาเก่านะครับ ท่านก็มีหลักธรรมของท่านนำไปปรับใช้ในบวรพระพุทธศาสนาปรับใช้ในครอบครัวปรับใช้ในชีวิตประจำวันสัก3นาทีครับท่านอาจารย์ครับ
6: ในฐานะส่วนหนึ่งก็คือเป็นนักบินมาก่อน
4: ครับ
6: พระคุณเจ้าครับก็คือก็มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาในกรรมในการมาบูรณาการปรับใช้พอมาเป็นคารวาสแล้วก็รู้สึกว่าโอ้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งในฐานะที่เราคุยกันในวันนี้ในประเด็นในเรื่องของธรรมะกับครอบครัวก็คือถ้าเรานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักสตินะครับสติแล้วก็ปิยวาจานะครับการอยู่ร่วมกันการเห็นอกเห็นใจกันนะครับมีเมตตากรุณาต่อกันนะครับถึงแม้ว่าจะไปเชิญกับปัญหาอะไรก็เอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหานะครับให้อยู่ลดภาวะทางอารมณ์ที่จะส่งผลกระทบนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับเส้นทางก็คือต้องมีเป็นเส้นทางสายกลางก็คือมัชฌิมปฏิปทาพระคุณเจ้าม
4: ัชฌิม
6: ปฏิปทาทางสายกลางคบกันครึ่งทางนะครับในสิ่งไหนที่มันกระทบกระทั่งกัน นะครับก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมี
7: ราวุธวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: แบงค์ขอบวดมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: มหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซิลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.prd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

0: เสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทิปสายด่วนคอปภ1186คอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซันหันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปภเฮาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปภพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปภ1186 LINE Official @OIC Connect คอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทิปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมคล่องชั่วได้เลยทันนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทิปสายด่วนคอปภ1186คอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
6: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทาง Facebook ด้วยนะครับวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินะครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแต่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็เป็นวัฒนธรรมทั้งนั้นแหละนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันดีมันชั่วมันไม่ดีอย่างไรอะไรต่างๆแต่ว่าการดำเนินชีวิตนั้นมันก็อย่างว่านั่นแหละนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับยุคกับสมัยเหมือนกับยุคสมัยนี้นี่แหละการดำเนินชีวิตก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันสูงนะครับมันทำให้เกิดมีการหลอกลวงทางด้านสื่อต่างๆนะครับมีการโกหกกันบางทีเดี๋ยวนี้มันเรียนเสียงก็ได้นะในยุคนี้นะครับบางทีโทรศัพท์คุยกับมิจฉาชีพนานๆบางทีต้องรู้ถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยนะครับอย่าไปคุยนานนะพอคุยนานเสร็จปั๊บมันเอาเสียงเราไปบางทีนะเป็นไปได้นะครับเสียงเราไปแล้วก็ไปสวมเป็นไปสืบสอบอะไรของเข้ามาก็ไม่รู้ล่ะนะครับทำเป็นเสียงเราโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ก็มีนะโทรศัพท์ไปยืมเงินเพื่อนอะไรอย่างนี้แหละนะครับมันมีนะเราก็โดนมาแล้วด้วยฉะนั้นถ้าไม่รู้จักก็อย่าไปคุยนานคุยโทรศัพท์ถ้ารู้จักก็ต้องมั่นใจอีกถ้ามีคนมายืมเงินนะโทรศัพท์มายืมเงินนี่ต้องถ้าเรามีเพื่อนต้องมีโทรศัพท์เพื่อนก็โทรไปถามดูบางทีเพื่อนไม่รู้เรื่องโทรมาหรือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องต้องระมัดระวังตัวนะบางทีอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่พอโทรไปถามปฏิเสธก็มีหรือบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้มันคลองตนลำบากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังในยุคปัจจุบันนี้นะยุคเห็นบอกว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าแต่ว่าใจคนไม่เจริญใจมนุษย์นี่มันอย่างยากแท้อย่างถึงนะครับฉะนั้นก็ต้องให้ท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังต้องพยายามดูแลตัวเองในยุคอย่างนี้แล้วก็ยุคอย่างนี้อีกนั่นแหละนะครับความเปลี่ยนแปลงทางด้านชั้นบรรยากาศก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะโลกมันร้อนขึ้นนะครับเราคุยกันก็เหมือนไม่ได้คุยเนาะไอ้พวกต่างชาติบางประเทศนะครับก็ผลิตสารที่มันเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศทำลายชั้นบรรยากาศทำให้แสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลกมากขึ้นสะท้อนกลับไปไม่ได้โลกมันก็ร้อนขึ้นนะประกอบกับเรามาเผาไฟเผาป่าเผาอ้อยเผาตื้มเข้าไปอีกบัดนี้มันก็ทำให้โลกมันร้อนขึ้นเพิ่มความร้อนให้โลกและผู้ที่จะรับความเดือดร้อนรับชะตากรรมก็คือมนุษย์และสัตว์โลกใบนี้แหละสัตว์บนโลกใบนี้แหละฉะนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เล่าให้การฟังหมดละทางสื่อมวลชนเองเขาก็พูดหมดละนะแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำจะมักง่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองแหละนะครับเนาะนี่ก็ท่านผู้ฟังเราก็ทราบดีอย่างท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข่าวมาแล้วนั่นแหละเรื่องของการเผาทำลายยาเสพติดเขาเผากันไปตั้งแต่วันที่25แล้วนี่ 2-3 วันแล้วก็คงจะไม่ปรากฏว่ามันหายไปหรอกเพราะว่ามันมีเยอะเนาะเผาไปแล้วล่ะนี่ของอย.อย.ปปส.สตช.เขาก็ร่วมมือกันไปเผาทำลายยาเสพติดเขาเผา77ตันนะครับ77ตันนี่ตัน 1,000 กิโลท่านผู้ฟัง ก็เท่ากับ 77,000 กิโลกรัมเนาะ 77,000 กิโลกรัมนี่ที่เขาจับได้ก็เป็นล้านเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะล้านเม็ดเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะมันกี่กิโลนะไม่เคยเห็นจับได้เป็นล้านเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่ามันเท่ากับกี่กิโลแล้วการเผาครั้งนี้นี่77ตันนี่ก็มัน 77,000 กิโลละแต่ว่าความมากมายปริมาณความมากมายของวัตถุที่มองเห็นด้วยตานี่มันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็ถือว่าดีนะผมบ่นมานานพ่อใหญ่สายันบ่นมานานเรื่องของยาเสพติดนะเมื่อไหร่จะไปเผาทำลายจับได้แล้วเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะเผาอะไรต่างๆก็บ่นนะครับบ่นไปบ่นมาเอาเขาเผาจริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจับแล้วไปไว้ที่ไหนแต่ว่าเขาก็เก็บไว้เนี่ยน่าจะที่อย.นั่นแหละนะครับเพราะว่าอย.เนี่ยเป็นแม่งานหลักอย.ปปส.สตช.เป็นคนจับเนี่ยเนาะเขาก็เผาไปแล้วล่ะ 77,000 กิโลหรือ77ตันเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของเขานั่นแหละนะครับการบริหารจัดการของทางภาครัฐนี่แหละนะครับเขาบอกว่าอะไรนะนโยบายของเขาอะภายใต้แนวคิดภายใต้แนวคิดเบิร์นฟอร์เบเตอร์ใช่ไหมเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่ามันสิดีบ่ดีกับเบิ่งเอามันมีหลายบ่พี่น้องเบิ่งเอาทางหมู่บ้านเจ้าของมันมีอยู่บ่บุเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่ระบบในที่นี้น่าจะเหมือนเข้าสู่มาในสังคมนี่ละนะครับผมแปลนะไม่ให้มันเข้าสู่ระบบของสังคมเนี่ยถ้าจะต่ออีกหน่อยนะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการทางภาคของภาครัฐนี่แหละบริหารจัดการของกลางของประเทศแล้วก็ตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเอามันโปร่งใสทำอย่างนี้ถ้าทำแบบถ้าทำเรื่อยๆหาวิธีมันเผาง่ายกว่านี้ผมว่าดีนะยังไม่ต้องรอเป็นหลายๆปีแล้วค่อยมาเผาหรอกผมว่านะอันนี้แนวคิดผมหรอกผมว่ามันจับได้แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจมันซะเลยอะไรงี้นะใช่ไหมจับได้ล้านตันเอาละวันนี้บอกประชาชนด้วยจับได้สมมติจับได้1ล้านตันเอาไปเก็บไว้ที่อย.แล้วก็รอสมมตินะสมอันนี้ผมสมมตินะเก็บไว้ที่ไหนก็สุดแล้วแต่เขาล่ะเอาสมมติเอาไปเก็บไว้ที่อย.ให้อย.ประกาศกำหนดวันชาปนกิจเลยเผาเลยคือได้มาก็อย่าให้มันนานนักมันถ้ามันนานแล้วมันเกิดข้อสงสัยนี่อันนี้ความเห็นของผมนะความเห็นของผมคนเดียวถ้ามันเก็บไว้นานๆเนี่ยมันเกิดข้อสงสัยเห็นไหมชาวบ้านเขาจะบอกจับไปใส่บูเอามาขายอีกแล้วชาวบ้านเขาบ่นมันจับจังไหลก็เลยเนี่ยจับไปก็ยังมาหลายคือเก่าอยู่นี่ชาวบ้านเขาบ่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าทำให้มันโปร่งใสจริงๆเนี่ยผมว่าเอาอย่างผมว่านี่แหละแล้วประชาชนจะเชื่อมั่นมากขึ้นนะจับได้แล้วเอาไปเก็บไว้ที่นี่สมมติเอาไปเก็บไว้ที่อย.อย.ก็เป็นผู้ประเมินเป็นผู้วางแผนอาจจะกำหนดชาปนกิจชุดนี้หรือได้มากี่ชุดก็เตรียมมาไว้เผาวันนั้นวันนี้อะไรก็ว่ากันไปชาวบ้านโอ้เผาจริงๆเว้ยเอาจริงแฮะอะไรอย่างนี้นะชาวบ้านแล้วยาเสพติดมันก็ลดลงไปจริงๆมันก็จะทำให้ชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองมีความอุ่นใจขึ้นมาบ้างเนาะอันนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยใช่ไหม เข้าไปเผาที่สมุทรปราการแต่ว่าแหมมันนานนะกว่าจะได้พญายสายันจมว่าเป็นจักปีบุญเนี่ยช่างอันนี้ก็บ่มันเพลินบ่ได้ฟังพญายสายันดอกแต่ว่าปาฏิหาริย์ที่ดอกที่พญายสายันบอกนี่ย้อนพญายสายันจมก็มีปาฏิหาริย์จังน้อย เป็นเผาไปแล้วนะครับ77ตันเอา 77,000 กิโลไปเผาที่สมุทรปราการบริษัทอัคคีปราการจำกัดนู้นครับไปเผาแล้วแต่ว่ายาบ้าทางภาคอีสานก็ยังมีอยู่นะเห็นจมถ้าผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาก็บ่นโอ้ยมาลายเทยาบ้าว่ะอันนี้ก็ทางภาคอีสานก็ยังมีนะครับก็อย่าก็ถ้าทำกันจริงๆนะครับ อย่าให้มันเป็นกฎหมายมีไว้เลี่ยงคะแนนเสียงมีไว้ซื้อให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนาะเอาก็คุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเรื่องยาเสพติดนี่เข้ามาอย่างนี้นะครับมาแบบนี้แล้วล่ะเขาเผาแล้วล่ะจำนวนหนึ่งเอาละทีนี้ผมเอาอะไรเลยมาหลายนาทีเหมือนกันเอาผมเปิดสายเนาะวันนี้โทรศัพท์ผมเสียไหมเนี่ยเมื่อทุกทีเห็นมากิ้งกังกิ้งกังแล้วปั่นเนี่ยเอาก็ถือโอกาสเปิดสายให้ท่านผู้ฟังในโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คโทรศัพท์ผมก่อนไม่เสียหรอกนะครับเรื่องของยาเสพติดก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับเอามาสายแรก
2: ฮัลโหลครับ
1: ว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานสายันครับ
1: ประธานหนังประธานสายันเตี๋ยวเอาตะวัน
2: ประธานทั้งสองท่านประธานที่หนึ่งไปเชียงใหม่บ่ทันมาบ่ครับ
1: แมนครับไปเชียงใหม่บ่ทันมา
2: ไปเรื่องยาบ้านี่ที่ว่าเผา77ตันใช่ไหมครับ
1: เ
2: มื่อวานนี่เพื่อนผมจากชัยภูม
1: ิ
2: โทรมาถามเขาว่าผมก็สงสัยคือเรา
1: วางเลย
2: เผาเป็นครั้งที่67นี
1: ่แมน
2: ผมอยากถามท่านประยะประธานว่าปรึกษาท่านประธานว่า
1: อ
2: ันเริ่มตั้งแต่ครั้งที่1นี่เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ตะนี้เ
1: ฮ้ยมาถามไกลเถอะบุ
2: โยลงมาบอกว่าเผาครั้งที่61พะนะเออครั้งที่61
1: คือยัง
2: โอ้ยผมว่าที่จังวันที่23มันที่บ้านมาน่ะกับเผาไอ้บุหรี่ไฟฟ้า90ชิ้น
1: เออ
2: 95ไอ้ชิ้นน่ะมูลค่าก็เป็นหลายบาทเนาะอันห้านั่นก็ได้มาที่นี่ว่านี่กับมือก้อนนี
1: ่
2: มาเผาเหมือนที่ยี่ผ่านี่มูลราคากับมันไม่หน่อยเนาะมูลแต่มูลราคาของมันนี่ไ
1: หมห่วยลายอยู
2: ่คดีนี่ครับคดีนี่คนสีลาบหาหมื่นสี่พันคดีนะสันประธานโอ้ผมว่ามันจะของผู้เซ็นผู้เขียนมีคดีหาหมื่นกว่าคนนี่มันก็อยู่บางเติบเลยเนาะบางเติบ
1: มันคือลายอยู่สัน
2: จังว่าน่ะมันคือหลายอยู่แต่ผมสนใจมองนี่ล่ะมองเพื่อนผมโทรมาปรึกษาว่านี่ว่าครั้งที่61นี่มันเริ่มจากปีไหนพ่อสอนยังคะนี่หรือมันเริ่มมาจากแต่พ่อเย่ทักษิณบุญประเทศเลย
1: ก็เริ่มมันจะพูดละแต่ว่ามันสิบพ่อพ่อท่านพ่อ61วะ
2: จะเล่าบอกว่า61ไหมครับ
1: จัก
2: อันนี้ผมอยากปรึกษาท่านประธานจริงๆไหมครับ
1: เอาวะ
2: จักว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวผมหรอก
1: ครับ
2: ผมมาอ่านกฎหมายคดีพิเศษก็มีแล้วกฎหมายพิเศษนี่ออกมาลงโทษไอ้ผู้ค้ายาเสพติดผู้เสพยาเสพติดที่เมาแล้วก็ไปหาทำลายคนไปฆ่าการคนแล้วก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าจังสิฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้องจังสิเอาชีวิตแลกชีวิตประหารกันจับได้ล่ะให้เป็นคดีพิเศษให้ประหารภายใน15มื้อถึง30มื้อสิสิได้บ่ท่านประธานนี่ผมคิดแต่ผมซื่อๆหรอก
1: โอ้เป็นแต่ผมขึ้นน้ำยา
2: ประธานนายยันครับประธานประธานชมย่องนี
1: ่
2: จะเนื้อไปสมมติจังหวัดเขาเจนมีสามประชุมสามัญสามัญประจำปีสินะ
1: ครับ
2: มีงานใดที่ว่าพระยันสายยันครับพระยันชมย่องเสนอเข้าไปเป็นไหนกฎหมายพิเศษไอ้นี้กฎหมายพิเศษนี่ของเศร้าให้โซน่าเพื่อนหลอกเพื่อนขึ้นมากว่าแต่ให้เขาให้รัฐบาลเขาข้อละม้อเขาข้อละม้อเราให้รัฐบาลทรงเทศสภาล่างสภาบนท่านสภาล่างสภาบนแล้วกับให้สวกันกองมาสวกันกันกองมาเสร็จแล้วก็ให้พระเจ้าอยู่หัวลงไปมาให้ใช
1: ่
2: ประกาศได้ทันทีเลยให้ประหารภายใน15ถึง30วันครับกรณีนี่ผมสิเน้นได้กรณีที่1นี
1: ่
2: ข้อคดีข่มขืนให้ประหารภายใน15มื้อคือกันพอเสพยาเสพติดแล้วก็คดีฆ่าคนตามสถานที่ตั้งๆหลักการยิงให้คนบาดเจ็บล้มตายนี
1: ่
2: ก็ให้ประหารซะคิดหามือคือกันเสพยาเสพติดเราก็ฆ่าผู้ผู้ประกาลีฆ่าลูกฆ่าเมียเนี่ยถ้าเป็นนักสีแล้วก็ให้ประหารคือกันได้ภายในคิดหามืออันนี้ให้เฉพาะกฎหมายพิเศษของยาเสพติดเด
1: ้
2: อันเฉพาะคดีอื่นก็ให้เขากฎหมายปกติแล้วล่ะผมคิดว่าหรอกว่าแต่ว่ามูฟวกทั้งไอ้เพื่อนร่วมรายการเพื่อนสิว่างเนี่ยกับผู้จักคงขึ้นหรอกว่าอันนี้ผ ผมขึ้นส่วนตัวผมหรอกท่านประธานครับ
1: เอาขึ้นได้ขึ้นได
2: ้
1: เอาครับขอบคุณหลายๆครับ
2: ครับ
1: สะใจสะใจมันก็ความสมใจแล้วเราก็เป็นทั้งสันหรอเป็นตะคือทั้งสันหรอวะแต่ว่าการออกกฎหมายนี่การยังซี่การแม่นที่ดีนี่สสทั้งภาคทั้งพื้นที่ท่านน่ะท่านเห็นหนังสือไปหาสสพื้นที่ท่านก่อนให้สสน่ะเอานําแนวคิดอันนี้ว่าท่านร่วมคันสิให้มันดีมีพลังจะน้อยก็ให้ยังกอดพี่น้องเฮาร่วมกันลงชื่อหลายๆเราก็ไปเสนอเอาไปให้สสให้เพิ่นเอาเข้าสู่สภาตัวเพิ่นสิให้เฮาบ่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงล่ะแต่ว่ารวมไล่ซื้อเขียนหนังสือแบบบ้างสิละเฮาคือจังซี่แม่เนาะเฮาว่ามันบ่ทันใจเห็นว่าเสียสิไปคดีนึงคดีนึงเธอสิไปน่ะมันโดนให้เป็นคดีพิเศษไปเลยคันมาสายนี่ให้ไปสายนี่รอๆๆซั่นสายยาเสพติดอันพวกนี้มันอันตรายว่าซั่นมันก็มีก็แต่ว่าเพิ่นสิคือเฮาคิดบ่นี่เป็นอีกเรื่องนึงเอาฟังอีกหลายอีกผู้ใดสิคิดน้ําเล่าอีกว่าจังได๋บ่เอาเปิดสายครับบัดเนี่ยผู้ใดสิคือเล่าบ่ใจเล่าอ้าวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านสายัน
1: อ้าวครับผม
3: เคยเห็นตำรวจมาจับเด็กน้อยอยู่บ้านบ่อย่าบ้า
1: อันบ่เคยเห็น
3: บ่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินข่าว
1: ได้ยินข่าว
3: แม่มันด่าตำรวจอีกข้างหาก
1: เ
3: ออด่าร้องเบิ่งดิล่ะ
1: โอ
3: ้ลูกไปบ่เคยเป็นจริงๆเกียดออกเกียวจะมาหาเรื่องให้มันได
1: ้ธรรมชาติของแม่เนาะ
3: เอาถู
1: ธรรมชาติ
3: แต่ธรรมชาติของแม่เนี่ยก็ต้องรู้ใช่บ้างว่าลูกตัวเองเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรทำอะไรบ้างประกอบคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับของในคนในหมู่บ้านบ
1: ่
3: ไรขาคนที่ตายยังว่าลูกเจ้าของดีนี่คือปัญหาหนึ่ง
1: เขาค้างจะคล้อง
3: แล้วก็ไปลักเขาเจ้าของไปขายเพื่อไปเสพนี่ปัญหาหนึ่งแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทบางทีก็ป้อนตีกันเป็นประจำเป็นอาจินแล้วก็ไปเอายาถูกมาเสพเป็นโอ้เมืองไทยแก่ยากครับนี่ขนาดรัฐบาลมาอยู่แค่3เดือนเหตุการณ์บ้านเมืองนี่สับสนวุ่นวายไปหมดบ่รู้ประเทศไทยนี่จะไปในทางที่ใดได้ครับเพราะว่าชายแดนก็ดีแดนทั้งพี่ก็ดีแดนทั้งนี่ก็ดีเนี่ยมันได้เปลี่ยนที่ไปหมดเพราะอย่างไรครับเพราะว่าพวกเขาเกิดการบ่ปฏิรูปซอยกันเพราะว่าประชาชนก็ดีได้เงินก็ไปเลือกเลือกเขาเอาไป
1: ครับ
3: รู้อยู่ได้ว่าเขาว่าเป็นพี่น้องทางเลือกรู้อยู่ได้ว่าคนบ้านเจ้าของขั้นเขาไปเอ้าถ้าคุณเข้าไปเนี่ยเขาต้องถ้าเป็นคนบ้านเขาจะได้เขาต้องไปเล่าเรื่องราคาเกษตรไปเบิ้งว่าน้ำจังไหนภาคอีสานมันแห้งมันแรงแต่ไปจากตั้งประเทศมาเนี่ยจากพันจากมือจากปีจากหลายพันปีแล้วหรือว่าหลายร้อยปีแล้วเนี่ยเคยมีผู้ใดเว้าเรื่องมูนี่ช่วยเหลือประชาชนบ
1: ่ซอซอภาคอีสานนี่ที่ให้ยังไหนทั้งหมด
3: จนน้ำท่วมเอ้าไอ้พวกไอ้ NTO หรือแอลกอฮอล์ต่างๆก็บอกว่าต่อต้านเรื่องทรัพยากรนี่ครับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับต่อต้านก็บ่มีหยังบัดนี้เห็นบ่โลกร้อนเห็นบ่ล่ะเว้ากันดีๆนะเดี๋ยวโลกเราจะเปลี่ยนแปลงเห็นบ่ท่านเจ้าว่าประเทศไอ้ซูดานนี่ฝนบ่ค่อยตกกับปกต้นไม้ก็เกิด
1: เอ้าเป็นไดบัดนี
3: ้แน่เนี่ยแต่ประเทศที่มันเคยเย็นสบายๆอย่างนอร์เวย์ก็ทั้งพวกไอ้หยังสวีดอกสวีเดนที่มีพวกขั้วโลกเนี่ยนะน้ําแข็งถล่มทลายเป็นเหมือนเห็นบ
1: ่
3: ถ้ามันได้เป็นปอมเปอีเด้อน่ะแต่ภาษาน้ําแข็งก็เป็นปอมเปอีจนเหมือนจะเห็นว่าไปไอ้ภูเขาถล่มทลายภูเขาไฟอยู่ประเทศอิตาลีเนี่ย
1: ย้อนหยัง
3: แต่ย้อนยังนี่แหละเพราะว่าอย่างไรที่เพราะความบริสุทธิ์สัตว์ของมนุษย
1: ์
3: เพราะว่าที่เป็นประเทศไอ้โบประเทศไทยประเทศเราจะว่าการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาพร้อมใจกันแท้ๆนี่หนึ่งโมทุจริตเจ็ดเดี๋ยวบ
1: อ
3: เอาเดี๋ยวบอละมีบ้านต่างความคิดเห็นแล้วเงินเอามาใส่เศษแม้แต่อสมก็ยังไม่มีค่าตอบแทนอีกเอาเงินแยกแผนกผมเลยจัดการว่าเดี๋ยวนี้นี่ผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยมีคนผู้ช่วยแล้วก็อสมไม่ได้มีเอายวกเงินท่าเงินทับสมุนีพวกนี้มาพัฒนาประเทศ
1: อ
3: ีกเหลือเงินเท่าไหร่แต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรมันไหนผมไม่ได้ต่อต้านเท่านั้นแต่ว่าเราอยู่แบบตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมาอย่างนั้นคุณก็อยู่ไปซื้อ เอานายอำเภอเข้าไว้นั่นแหละไม่มีผู้ใหญ่บ้านนายอำเภออยู่นะนายอำเภอบ่มีมู้เว้าที่เขามาเว้านายกอบต.นายกเทศบาลใช่ป่ะแต่ก็มานั่งเล่าได้ครับฉะนั้นมันน่าจะโบก้าเนี่ยรัฐบาลเพราะว่าไผ่ไผ่กับสร้างโบก้าเขานี่จะไปแก้กฎหมายลงชื่อลงไปเถอะเคยผ่านกับคนบ่ประชาชนพักไอ้รายชื่อประชาชนที่ไปแก้กฎอ่ะมีไหมล่ะมันก็ไม่มีการแก้ที่ปกประหารภายใน15 วัน 15 วันเนี่ยอันนั้นมันต้องเป็นรัฐประหารรัฐประหารมันคือหามือดอกแก้การเมืองนั้นล้วนเนี่ยแต่ทีนี้เราจะออกมาเนี่ยกฎหมายดีๆแล้วก็ไม่ใช่ปราบโกงปราบโกงยี่ดีไปปราบใครปราบโกงเห็นบ่จังนะกะมานี่ก็ยิ่งไปง่ายอีกสอบแย่สอบอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นดีนะภายใน3 เดือนรัฐบาลเนี่ยน่าจะอันนั้นนะโอเคครับผม
1: เอาครับเอาที่จริงแล้วก็มันก็เขาก็เป็นไปตามกติกาของเขานั่นแหละไอ้คนมันไม่ดีมันก็อย่างว่านั่นนะเนาะคนจะโกงมันก็ต้องจ้องจะโกงนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจข้าราชการเองนะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าท่านมีความคิดอย่างไรเนาะผู้ที่มีอำนาจที่น่าจะคิดได้ว่าโอ้ถ้าทำขนาดนี้แล้วมันกะรวยครั้งเดียวเนี่ยมันเบียดเบียนประชาชนมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมันสร้างการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าผู้เป็นข้าราชการผู้ไปรับเงินเดือนเงินภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าน่าจะขณะผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากเขาเพราะว่าเขาก็รู้สึกได้ว่ามันเกินไปนะเนาะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะประชาชนจำนวนมากรู้สึกได้ว่ามันเกินไปฉะนั้นมันไอ้การทุจริตต่างๆมันเกิดขึ้นจากที่แฟนรายการโทรเข้ามาเนี่ยเขาก็พูดเรื่องความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่รู้สึกอย่างไรบ้างอายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอ้าก็ได้แต่พูดแต่ว่าขอให้พิจารณาว่าการพูดจาอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่นี่แหละที่ท่านจะพูดเนี่ยเอาความเป็นจริงมาให้ปรากฏไม่ต้องไปอ้างใครทั้งนั้นหรอกนะไม่ต้องไปอ้างว่าคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเอาสถานการณ์ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จะแก้กันอย่างไรเสนอมาไม่ใช่บ่นมาแล้วไม่มีทางแก้นะบ่นมาแล้วก็ให้มีทางแก้ด้วยเนาะเอาอีกสายนึงครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สายัน
1: สวัสดีครับ
4: เขาอยากจังหน่อย
1: เขาอยากจังหน่อย
4: โอ้ยคันว่าเลี้ยงเล่นเนาะก็แบบวัดแต่ในถ้ำ
1: ครับ
4: คุณผมเห็นเท่าเนาะแต่กี่กับว่ามีพร่ำตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าคนว่าแรงอยู่7 ปี 7 เดือนก็ได้ไปขอสร้าง
1: ครับ
4: นี่ก็ได้ยินทุกคนในตำราบอกว่าแต่ที่มันจะเกิดแบบนั้นล่ะครับแต่ว่ามันก็จะมาเกิดเท่าเวลานี่เนาะ
1: ใกล้แล้วนี่มันก็เริ่มสิงหานี่ก็ไปแล้วเนี่ยสิงหากันยานี
4: ่คือความแห้งแล้งนี่ผมว่ามันก็คือกันครับคําว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนั่นน่ะก็ทําใจเอาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออนิจจัง
1: มนุษย์เป็นทั่วไรซะแล้วเนาะ
4: ผมว่าแม้แต่มนุษย์ก็สมัยก่อนก็บ่ดีคือกันนั่นล่ะก็มีดีบ้างบ่มีดีบ้างทำดีก็รู้สึกว่าก็คนดีนี่มันหน่อยลงคนที่บ่ดีคนที่บ่ดีคนที่มีอำนาจเงินมาซื้ออะไรนี่ก็ร้ายขึ้นร้ายขึ้นมันเป็นมาตรฐานของโลกคือเรื่องยาเสพติดนี่ผมมาบ่ต้องไปบ่ต้องไปติดตามดอกไอ้ยาอันดาน่ะแต่ว่ายามันเต็มบ้านเต็มเมืองอีนี
1: ่
4: มันบ่เคยขาดแต่เพีย
1: อ
4: ันนี้เถียงบ
1: ่
4: ก็เถียงมาโลดแต่ว่ากับผมก็คิดว่าบ่มีเวลาบ่มีหยังสิไปแก้ได้หรอ
1: ขั้นเถียงขั้นสิเถียงไปเบิ่งบ้านพญาจันทร์แม่นบ่
4: โอ้นี่วัดทุ่งหม่องอาจารย์มีวัดทุ่งหม่องมีวัดในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านเลยบ่ว่าแต่บ้านผมดอกคันเอาพวกมื้อนี้มาร่วมกันไปป้องกันประเทศชาติเขาคิดว่าเขาสิป้องกันอยู่บ่นี่ลองคิดเบิ่งเลยนี่เราความล้มเหลวของรัฐเป็นตั้งแต่สมัยมีม่อ44คำหัวอยู่กับเก็บว่าใดแก่ว่าใดเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าเงินเสียอำนาจตอนนี้มีอำนาจ หวังหาทรัพย์สินบาดนี้ที่ดินกะหลายปลากะบุกคู่เขากะบุกเอาเบิดอย่างไรยังเอาเบิดผมมีกฎหมายแต่ต้องได
1: ้
4: ซื้อได้กฎหมายก็ซื้อได้ซื้อคนก็ซื้อได
1: ้
4: ซื้อแนวงก็ซื้อได
1: ้
4: เงินมันอยู่กับคนที่พอสำนึกในความถูกต้องในความดีจะเป็นตะพูน้ำแต่ว่าพอมีสมองในความคิดที่สิมีสินธรรมหาง่ายที่ส
1: ุ
4: ดเรื่องผมบอกเลยคนพอมีสินธรรมระดับผู้นำนี่ผมมาแก่ยากจะดอกปลาเชี่ยวปลาซอยสีไส้น้ำเขานี่มันเป็นไปบ่ได้หรอกสีไปว่าวแม่นสะดุ้งเลยมันเจ็นมันเป็นโดยสันดานของมนุษย
1: ์เห็นจังไหนบ้าง
4: มันโกงอย่างเดียว
1: ต้องแก้ที่มนุษย์ต้องแก้ที่ชาวบ้าน
4: เด็กของเป็นมนุษย์สำนึกว่าเป็นคนมีอำนาจแล้วก็ต้องยิ่งพยองกอบกลวยอย่างเดียวบอกแล้วว่าลูกยังดอก
1: ก็จ้างเนี่ยยังไงก็จ้าง
4: เนี่ยวัฒนธรรมนี่เป็นสภาที่กว้างเด้อกว้างกว่าโลกเด้
1: อ
4: นอกจากประยุทธ์ดาวังคันพอดีโทษเขาหน้ายกกระโทษเขาได้แม่นบ่อาจารย์เท่าน
1: ั้นได้มันได้อยากโทษ
4: ไอ้บดไอ้บดตีกระโทษเขาได้ทุกคนก็มันสภาพแคบๆอยู่ในกรุงเทพอันเดียวไปอ้างยิงคนนอกจะไปอ้างยิงคนนอก
1: เ
4: ออประธานจอบจะเสร็จมันแย่ยุ่งดอกผมว่ามันแย่อยู
1: ่
4: ยิ่งผ้าตัวนี้ควรจะเอาไว้ให้ดีตลอดว่าสภาพวัฒนธรรมหรือยังชุมชนคนอีสานของเขาเนี่ยควรจะมีไว้เพราะว่ามันจะได้ระบายเลือดเป้าให้ความจริงเลยเอาแต่ความจริงมาเว้ากันเท่านั้นเพื่อเลี้ยงนี่อาจารย์ผมอยากเว้าอยู่เลี้ยงทำหน้านี่เนาะผมก็ทำไปแล้วปนิบ้านเขาแล้วเนาะลงทุนไปประมาณ 20,000 กว่าวันนี้เขาก็ท่านเกิดเขาว่าล่อเขาเกิดก็ยังไปถ่ายรูปไว้กันว่าเพื่อจะได้เขาร่วมจดทะเบียนเกษตรกรปี69-70เนี่ยมันจะเป็นผลผลิต
1: ตังทาแล้วมันสิแรง
4: มันบ่มีเข่าเกิดนะอาจารย
1: ์ตังทามันสิแรง
4: มันสิบ่ได้หาบน้ําไปฮอดดินถ้วยดินปุ่ม
1: หมออยู่ว่าคันอยากกินเข่าก็สิอาจสิได้เฮ็ดแล้วกันซั่นบ่ได้กินเข่าได้
4: นี่มีข้อกฎกติกาขึ้นมาว่าต้องให้เข่าเกิดแต่วันมายืนท่ารูปในแปลงเอกไว้เค้าเรียกนี่ชื่อว่าเอกไว้เด้มันอยู่จุดใดอยู่จุดนั้นเลยเด้
1: อ้าวขยันบ
4: ่คือบ่ได้ในการท่ารูปเนี่ย
1: นั่นแล้วย่านอย่าเค้าย่านบ่เห็นต้นเข่าได้มันสิตัวเด้
4: เห็นต้นเขามันก็บ่มันก็บ่เบิ่งแน่ว่ามันแรงซ้ําใดเห็นบ่มีต้นเขาแล้วก็ยังตายทั้งโคราชทั้งไอ้ทั้งเพลังบ่น่ะ
1: เอาถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ครับขอบคุณหลายๆเนาะให้มื้อนพื้นเขาน้ําเนาะครับสวัสดีครับเอาให้พื้นเขาน้ําเอาเหลือเวลาอยู่ประมาณ20นาทีจะได้หลายสายดอกเอาผู้นึงเสนอมาว่าเอ้านี่อัน15มื้อประหารรถเห็นคือเล่าบ่ล่ะว่าอ้าวสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมคนนาจากเชียงภูมิครับ
1: มาคนนา
5: ผมมีแล้วผู้นึงขอสนับสนุนเสียงผู้ประชุมเนอะนี่ล่ะมันเป็นให้เป็นขาดอีหลีได้พวกติดยาบ้าเนี่ยแล้วก็ยังมีงบประมาณมารักษาเถอะรู้ว่ามันดีผ่านไม่กินนี่ล่ะเปลี่ยนงบประมาณถ้าจับไปแล้วก็ปล่อยออกมามันก็มาเอาอีกที่เก่านี่แหละว
1: ่
5: ากันด้วยความจริงใจของประชาชนเสียงสนับสนุนอันใดก็ว่ามาจากความจริงนี่แหละแล้วว่าเสียงประชาชนน่ะมันเกิดประโยชน์พอที่เขาได้ว่าแต่ทางวิทยุนี่แหละเขาไม่ได้ไปสภา
1: ลดเสียงวิทยุลงน้อยนะลดเสียงวิทยุลงน้ำแน่
5: มันจะนั่งอยู่ใกล้เอาหยับออกมาละ
1: หยับออกนะมันคือ
5: ยังนี่ละมันก็ความคับแค้นของแต่ละคนเนาะพอสนับสนุนกับมันพอโดนมองเนอร์นี่แหละอยากให้เห็นทั้งคณะกรรมการนี่เฮียงไปถึงนายกนะไปถึงด้วยสูงเราดีว่าจังได
1: ครับ
5: นี่ละเขาก็มีข้อมูลจังนี่มานะกับมีผู้อันจัดรายการผู้คนที่นั่นแหละเฮ็ดเลี้ยงเฮ็ดเล้าไปอุดฟังแล้วก็คงได้เป็นประโยชน์คือว่านี่แหละเอาเว้ากันก็เว้าไปเพราะพระนี
1: ้ครับเว้าสู้กันฟังเอาความจริงมาเว้าเอาความจริงมาเว้า
5: บางสิ่งบางอย่างเอานี่แหละนี่แหละจังรายการอันท่านดร.วิชัยก็รายการเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยเปิดประโยชน์หลายนะ
1: ครับ
5: นี่แหละเราเว้านั่นก
1: ็
5: เลี้ยงเห็ดดูเห็ดกินนี่ยังเลี้ยงน้ำเลี้ยงหนองนี่แหละ
1: ครับ
5: อยากให้มีโครงการมาตำน้ำให้ประชาชนพวกที
1: ่
5: เป็นชาวให้ชาวนายรอเนี่ย
1: ครับ
5: แล้วก็มีงบประมาณออกมา มันบ่มีของน้ําไปก็นี่ล่ะตําน้ําใต้ดินนี่ล่ะกินมาใส่อ่ะ
1: เอาเอาขอบคุณนะครับเอาความมั่ว
5: ไปเป็นเขานํานี่ล่ะ
1: ครับผม
5: เสียงประชาชนนี่ล่ะ
1: ครับเอาขอบคุณนะ
5: ขี้แนะทางสิรัฐบาลสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับอ้าวเรียนท่านผู้ฟังก่อนเนาะให้สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะรัฐสมยงน่าจะกลับมาแล้วล่ะเนาะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมติดภารกิจน่าจะอาจจะทั้ง2วันเลยเนาะก็ต้องขออภัยถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้ารายการเนาะไม่ได้มาร่วมรายการกับท่านดร.สมยงก็คงต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยละสัปดาห์หน้าเนาะทั้ง2วันเลยติดภารกิจนะครับอ้าวเชิญครับโอ้คือกดถ่าดีแท้วะถ่าอ้าวสวัสดีครับ
6: คร
1: ับ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
6: อ
1: ัน
6: น
1: ี้
6: สอนของพี่ออกมาครับฮ
1: ะ
6: ว่าสิว่าเขาต้องมูหรือ เ
1: ปล่า
6: ส
1: ิ
6: ต้
1: น
6: ต้องม
1: ู
6: หร
1: ือ
6: เปล่า
1: อะไรเนี่ยเจ๊เอาว่าเรื่องยาเสพติดบ่
6: มันโดนโอ้แต่ที่หาเพื่อนแต่หาไม่ได
1: ้โดนโอ้ยเขากับว่าสันเตียสละเนาะ
6: คันว่างนึงเหมือนเนาะพระเยซูถิ่นเราถิ่นรัฐบาลโอ้ยเบิดเลยเนี่ยผมก็ว่าสิขายน้ำมูมันก็ยากมันก็เศร้า
1: โอ้ยคือที่ดี
6: แล้ว
1: ที
6: ่นี้อันนี้เรียกจริง
1: อ
6: ันร้านผมจะขายร้านผมเป็นที่นิ่งเขาก็บอกว่าเราไม่เข้าไปแต่ว่างดีๆเราไม่เคยเข้าก็มีคนไปไต้หวันแล้วมีคนที่ย้อนไปแต่ว่าประเทศจีนเป็นได้โยกันเราแต่ว่าเล่าหนึ่งระเบิดจริงๆสมุทรเซียนชนกับว่าประเทศต้องเจ็บเงินมากกว่านี้ไอ้ที่บ้าอย่างนี้มันถนนแต่เราเป็นอยู่คนบุมีพี่บ้าบัดนี้พี่บ้าจังว่าพี่บ้าเจ้าก็ตียาคนเป็นรวยกันยุ่งให้ทุกคุยโอ้เจ้าว่าโอ้ยแต่ได้แค่เช่นกันคือมามันไม่เปิดตัว
1: ต้องเด็ดขาดเนาะแมนบอสสรุปว่าต้องเด็ดขาด
6: แม่จีเขาเวลามือ
1: ต่ำ
6: ไม
1: ่
6: เก
1: ิ
6: ดต
1: ัวมาผู้หนึ่งเป็นผู้เห็ดเนาะผู้หนึ่งเทียสิจับได้เนาะผู้หนึ่งซุ่มเห็ดกับเห็ดบักหลายมันบัดนี้เทียสิจับได้
6: เขากับพญายามเห็ด
1: เอาขอบคุณหลายๆครับผมให้ผู้กันน้ำแน่บัดนี้สวัสดีครับเอามันกับขันเห็ดนี่ยังก็ตามแต่เรากฎหมายเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วมันคือถ้าสมมติว่าเนาะในมุมผมนะถ้าผู้มีหน้าที่จัดการกันจริงๆเนี่ยไม่รอดหรอกบ่รอดจักได้ผมว่าบ่สิแถบชายแดนลักลอบเข้ามากันตามครับคันหากว่าผู้มีหน้าที่เอาหัวใจเขาไปเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาบ่ได้ดอกครับมันเข้ามาบ่ได้แต่ว่ามันเข้ามาได้นี่มันก็แปลว่าหยังอ่ะแปลว่าผู้มีหน้าที่บ่เคร่งครัดว่าง่ายๆว่าอาจสิมีผู้มีหน้าที่ผู้ลางคนเขาไปเกี่ยวข้องก็ได้นะไปพาเขาออกเขามากก็ได้แม่นว่ามันยังหลายปันนี่มันหลายจนว่าเอ้ามันบ่แม่นมันขายบ่ได้มันสิเอาไปแจกก้อนผู้แล้วเพื่อให้มันได้ขายมันหลายเกินไปหั่นถามว่าจับได้บ่จับได้แต่ว่าจับได้เท่าไหร่ก็เบิดบ่เปลี่ยนคือสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยสมัยนี้แต่ว่าทางราชการเองก็เดี๋ยวนี้ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางประชาชนเองเขาเกิดความไม่ไว้วางใจทางราชการเนาะผู้มีหน้าที่เนี่ยเขาก็เสื่อจนขนาดว่าจังสันเดียครับผู้มีหน้าที่เนาะจังเอายกคุณตำรวจเนี่ยคือชาวบ้านเขาว่าเขาว่าไปทัวร์ว่าเป็นแต่อย่างอายอยู่เนาะครับผมเป็นผู้มีหน้าที่ผมก็สิอยากอายอยู่ผมก็สิว่าสิลาออกไปกับแม่ผมเนาะผมเป็นคนเป็นคนซื้อว่าไปคันต้องเฮ็ดบ่ถูกแล้วเรามีคนตำหนิติติงว่าโอ้มันถึงขนาดว่าเฮาละเลยตัวหน้าที่เนี่ยมันโอ้เป็นแต่อยากอายเนาะครับในขณะที่เฮาก็กินเงินเดือนเงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนเฮานี่เนาะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่หยุดบ่ย้อนเนาะมันก็หลายอันนี้ก็เห็นอยู่นี่พี่น้องประชาชนก็เห็นว่าเผา ก็เห็นนะ 77,000 ตัน 77,000 กิโลเผาไปแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่เนี่ยอันพวกจับว่าอะไรนี่ลายนะครับลายคักเนาะเอาเรามีเวลาอยู่อีกประมาณสัก10นาทีเสร็จๆนะครับ10นาทีเสร็จๆผมก็สิว่าสู้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆนะในขณะที่พี่น้องยังบ่ทันโทรมากกันโทรมากกันเอาคุยกันสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับจากท่านไหน
7: สายันท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับ
7: เรื่องยาเสพติดนี่ผมที่บ่ซ้ําไปแล้วครับ
1: เอา
7: บ่ขอขึ้นเวทีเนี่ย
1: เอา
7: ที่บ่แยกออกไป
1: เอาว่า
7: คนเฮานี่ครับ ทุกบ้านฮู้ดีว่าผู้ใดค้าผู้ใดขายวันนี้เฮ็ดจังได๋คนเฮาอยากแก้งนี่ดอกอยากแก้งทั้งกันมันปราบปรามอยู่แต่เขาเสี่ยงมันบ่มีแรงจูงใจผมเสนอนึงให้ทุกอบต.ทุกเทศบาลน่ะบ่ต้องไปเที่ยวดูงานสักปี2ปีได้บ่เพื่อหยังให้เอาเงินดูงานน่ะปีละ 2-3 4แสนน่ะมาตั้งเป็นกองทุนปราบยาเสพติดผู้ใดแจ้งไปให้มีค่าแจ้งเขาให้ใจให้เขาจักพันจักหมื่นก็แล้วแจ้งสีนะเบิ่งสองไปตำรวจปิดพื้นปิดซื้อเขาด้วยปกให้เขาปลอดภัยปกปิดซื้อผู้แจ้งนะถ้ามีแรงจูงใจมันถ้าได้อยากแจ้งครับอยากแจ้งอยากกวาดล้างนี่ดอกแต่มันขาดแรงจูงใจนะครับ
1: ห้าแจ้งไปห้าเดือดร้อนอีกวันที
7: ่ครับก็ให้ความปลอดภัยแก่เขาผมหวั่นใจว่าใช้วิธีนี้นะครับถึงบ่หมดก็จะเบาบางลงประเทศไทยนะครับอยากให้เอาความคิดแนวคิดนี้ไปใช้ลองดู
1: ออกกฎหมาย
7: มาลองดูเลยครับผมว่าไม่ได้ผลมากแต่หน่อยใช่ปะอบต.ไปเที่ยวงานเทศบาลไปเที่ยวงานแต่ละปีหลายแสนนะครับปีหนึ่งสองสามเที่ยว
1: ไปดูงาน
7: เที่ยว
1: พาพี่น้องไปหาดูงานวันที
7: ่ไปซื้อมาดูงานหลับไปเที่ยวครับ ไปซื้อไปเที่ยวก็ได้เป็นคนมาให้ระเบียบ
1: ต้องบอกว่าต้องบอกว่าไปดูงาน
7: รวมใจกันด้วยตั้งกองทุนขึ้นบ้านกองทุนผู้ใดแจ้งไปมีค่าตอบแทนให้ปกปิดเป็นความลับเลยครับ
1: เขาท่าเขาท่าเอาคนหมายมาบังรู้วันที่
7: ครับแต่เดี๋ยวว่าไปทายันว่าไปครับอากาศและแสงแดด
1: ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
7: มันก็ว่าที่กันจังไหน
1: ครับ
7: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับมันก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางที่พี่น้องมันอันจะเสียจังไหนอันผู้ที่นี่แสดงผู้ที่อยู่ผู้ที่พูดนี่คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พี่น้องประชาชนเราอยู่ในเหตุการณ์หมดจักเสียจังไหนแม่นบ่คันไปแจ้งความคันสิไปบอกไปสะกิดตำรวจไปชักกับตำรวจคณะตำรวจพุ่นน่ะมันเท่กับเจ้าม่วนเด้มันขึ้นไปทั่วน่ะมันย่านไปทั่วได้คนระแวงไปทั่วเนาะถ้าไปสะกิดผู้นี้ผู้นี้อ้าวผู้นี้เป็นเท่ผู้นั้นเฮ็ดจังได๋บ่นี่ซวยอีกกฎหมายน่ะนะครับถ้าจะให้มันศักดิ์สิทธิ์น่ะผู้บังคับใช้กฎหมายต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาจังสิเป็นผู้บังคับใส่กฎหมายได้อย่างเฉียบขาดคันเฮ็ดตรงไปตรงมาผู้ที่ยังข้าราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดล่ะถ้าหากว่าทำมีกันอย่างตรงไปตรงโอ้ประเทศไทยปานนี่เป็นเมืองสวรรค์ครับเป็นโลกแห่งเทวดาแต่มันเป็นไปว่าได้ การทุจริตมีทั่วบ้านทั่วเมืองยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นไปบ่ได้ฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยคือประเทศที่น่าอยู่ที่สุดคนหลังชาติเขาบอกว่าน่าอยู่เนาะเป็นประเทศเกษตรกรรมอากาศกับบ่รุ่นแรงบ่ห่อนกับบ่ห่อนหลายหนาวกับบ่หนาวหลายคือจังเขาเจ้านะครับแผ่นดินไหวกับบ่กับบ่มีน้ำมูมีกันห่างๆมันมาจังสิแม้บ้านอื่นเขาเมืองอื่นเขานี่โอ้ยมัน มันอันตรายเนาะครับตอนที่เขาเห็นมาเนี่ยเนาะฉะนั้นเนี่ยบุญแล้วที่ได้มาเกิดในประเทศไทยเป็นอย่างบ่ซื้อบ่ซัดกันเนาะเอ้าว่าจมไปสลับพญาไซยันก็ได้เอ้าเปิดสายเลยเหลืออยู่ประมาณสัก6นาที7นาทีนะครับเราก็สนทนากันไปเอาความเห็นของพี่น้องประชาชนฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับเพิ่นผู้อยู่ในเหตุการณ์เพิ่นผู้อยู่ในผู้ลางคนปากบ่ไปไอบ่ดังว้าวก็บอกข่าวว่าโอ้คักๆแต่ว่าว่าบ่ได้ลังเทียก็เป็นจังซั่นก็มีนะครับนะจะทำอย่างไร สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: เอาว่า
8: ผมมาร
1: ถเสีย
8: มันแก้ไขบ่ได้หรอกกัน
1: ฮะ
8: มันมีกฎหมายเข้มงวดกว่าเนี่ย
1: รถเสียงวิทยุลงน้ำพอรถเสียง
8: ก็ให้จับได้ให้มีกำหนดมีเท่าไรเม็ดนี่ให้ประหารเลยแล้วก็ตัวนึงอีกสำคัญเรื่องข้อรับสั่นนี่ก็ให้ประหาร
1: เ
8: ออขัดผู้ได้คงอ่ะเนี่ยคงเนี่ยตั้งเนี่ยมันบ่แม่นเทนึงเทเดียวเด้เทนึงกับอยู่สารคามนี่เด้
1: เออ
8: มูซุ่มอปตปตเนี่ย
1: ครับ
8: แล้วคือบ่เอาไปนั่นคือยังมึงเก่าเฮ็ดงานคือเก่า
1: เ
8: ออนั่นล่ะผมว่าต้องมีกฎหมายขึ้นมาม
1: ีเขามีอยู่พอ
8: มันร้ายแรงกว่ายาเสพติดพวกนี้มันกินเงินภาษีเฮาน่ะคุ้มที่คงเนี่ย
1: เ
8: ออเออมูนั่นนั่นบ่ร้ายแรงนี่เขาจกถงซื้อกินนี่ตัวนี้มันเอาเงินภาษีของพี่น้องของแผ่นดินเนี่ยเนี่ยมูมูกงเนี่ยกงไปตาเพียแล้วถ้าเดินบ้านเพียเดียวเนี่ย
1: มีมันนี
8: ่กับผู้ใหญ่ผู้ช่วยกับผู้ใหญ่ผู้เมียเป็นผู้ใหญ่หัวกับที่แตกยาเสพติดอยู่เนี่ยมันจะไปจับได้จังไหนหลานอปตก็กินอยู่เนี่ยแล้วก็ลูกผู้ใหญ่บ้านก็กินเนี่ยฉันอยู่บ้านผมเนี่ยแล้วแถวนาเสียกเนี่ยผมเห็นรถโดนบ้านผมไหมมันจะไปแก้ไขเสียได
1: ้
8: จับก็ไปจับผู้อื่นเพื่อแล้วว่ามันพี่น้องเจ้าของเพื่อแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันแก้เพราะอะไรหรอกไอ้นี่กำหนดเลยจับได้10เมตร20เมตรประหารลูกเดียวศาลตัดสินแล้วเดี๋ยวการมุ่งขี่กงเนี่ยก็เอาให้เรียบร้อยแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้อีก
1: เออ
8: เออเจ้าสิมาว่าเจ้าสิทำดีคนระดับนี่จบปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยมันจะมากลับใจได้ย่ำไหนกับแม่เล็กน้อย14-15ปีเนี่ยผมมามันกลับใจได้อยู
1: ่
8: อันนี้มันหัวงอกของตัวนี่ไหมมูสอสอขี่คงมันเนี่ยเห็นมั้ยอยากไปก็ว่ามันจะคนดีเนี่ยมันดีเพราะฮะเนี่ยเห็นมันไปปกป้องคนบ่ดีไว
1: ้
8: 300ก็เสียงมูก็ไปปกป้องอีกตั้งหากมันซ้ำนี่ก็มองออกเลยผมมาแล้วอันนุทินเนี่ยได้มาเป็นนายกเน
1: ี่
8: ย
1: ถ้
8: าก่อนม
1: ั่
8: งก
1: ับ
8: ร่วมร
1: ั
8: ฐบาล
1: อย่าฝ่าวางสั้นอย่าฝ่าวางสั้นเอาเรื่องเจ้าของก่อนเรื่องเจ้าของก่อนเอาเรื่องเจ้าของ
8: ครับผมวางกัน
1: เอามันปัญหาเดี๋ยว
8: เฮ็ดไว้ก็บ่สําเร็จเฮ็ดงานน
1: ั่นปัญหาของพอคือว่ามันจับกันบ่ได้ดอกแม่นบ่มีแต่พี่ตะน้องทางฝ่ายปกครองแม่นบ่
8: คร
1: ับ พี่น้องผู้ใหญ่บ้านพี่น้องลูกหลานมันว่าสิจับจังไหนเอาดิ
8: ก
1: ิน
8: อย
1: ู
8: ่ตัวมือนี่
1: ไหมเอาขอบคุณหลายๆนะพอเด้อ
8: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเนี่ยคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะความเป็นจริงที่จริงอ่ะนโยบายเขาก็มีนโยบายรัฐบาลไหนเขามีมั้ยนโยบายอ่ะนโยบายปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมีมั้ยทุกรัฐบาลประมาณทุกรัฐบาลมีมัดเวลาไปหาเสียงเขาก็วางสิมัดทุกรัฐบาลครับแต่ว่าเวลาเขาไปแล้วมันเป็นอย่างจังคือเก่าอยู่บุญเนี่ยอันนี้ก็บางทีเนี่ยนะครับเหมือนอย่างบางครั้งเราคิดว่ามันไม่มีทางออกอย่างพวกเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเราก็คิดว่ามันมีทางไม่มีทางออกอย่างพลเมืองเขาบอกโอ้มันเห็นบ่ได้หรอกมันปราบบ่ได้หรอกคือยังพญายระวาว่างหันจะไหนก็เห็นบ่ได้มีแต่พี่น้องมีแต่ผู้ขายยากินยาก็มีแต่พี่ตาน้องของผู้ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารมันสิไปปราบกันจังไหนแม่นบ่นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ว่าความจริงเหล่านี้เนี่ยมัน มันไม่ได้รับการแก้ไขผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขต้องเป็นคนอย่างคือผมว่าว่างั้นเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงเนาะเขามาเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเป็นตัวตั้งขั้นเขาไปแล้วเฮ็ดผู้เดียวก็บ่ได้ปานใดคันสมมติว่าออกกฎหมายเนาะไปประหารชีวิตเนี่ยก็ยังเขาเว้าจังเขาคิดกันเนี่ยต้องประหารชีวิตจังเสียการทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันให้ประหารชีวิตค้ายาเสพติดให้ประหารชีวิตเข้าคิดจังสี่อยู่นะแต่ว่าเวลาออกกฎหมายผู้ออกกฎหมายมันบ่เป็นเฮ้าสติบัติเนี่ยมันเป็นนักการเมืองสสเสียเนี่ยมันบอกว่าเพิ่นสิออกกฎหมายบ่ล่ะแบบนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะอันนี้เขาบอกความเป็นจริงแน่ๆโดยกระบวนการในการออกกฎหมายกับเพิ่นก็จะเสนอกฎหมายไปพรรคการเมืองเสนอกฎหมายไปเนาะเพิ่นก็สิไปกันกรองกันเอามาเสนอกฎหมายในที่ประชุมสภาเนาะพอเสนอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้กันกรองกฎหมายมันสวบัดนี้มันว่ามันเป็นเรื่องสั้นบัดนี้คันสมมุติว่าผู้ที่เฮาเว้าอยู่เนี่ยผู้ที่เฮาพี่น้องเสนอความเห็นนั่นความเห็นนี่มาเนี่ยคันจักเป็นเจ้าของมาเนี่ยคันเจ้าของทุจริตเลยสิเสนอประหารชีวิตนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเนี่ยครับแต่อันนี้ก็แต่ว่าเขียนไว้อยู่แต่ว่ามันถึงมันมีมุมกฎหมายเนี่ยนะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยู่เด้มีอยู่เด้แต่ว่าเทียสิไปฮอดมองหันนี่มันบ่ไปง่ายมันเถาะมันบ่ยากการฆ่าคนนี่เนาะการฆ่าคนนี่มันหลายคนก็คิดมันบ่แม่นฆ่าปลาเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เขาเว้าใส่ใจพวกที่ไปนั่งนักกฎหมายที่ไปนั่งออกกฎหมายหรือสสที่ไปนั่งออกกฎหมายเนี่ยเนาะก็คือทุกคนก็คือแต่ว่าผมว่ามันสิบ่ถึงขั้นนั้นก็ได้ในขั้นหากว่าผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของโดยสุจริตผมว่ามันเอาอยู่แต่ที่มันบ่อยู่เพราะว่าผู้มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่โดยสุจริตไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้ครับเวลาเมื่อล่ะครับพี่น้องเอาไว้มือสัปดาห์ต่อๆไปถ้าผมมีเวลาผมจะมามือสัปดาห์หน้าน่าจะพอครับท่านดร.สมยงแก่สุพรรณนะครับสัปดาห์นี้ผมก็คงต้องลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้แหละเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทาง

0: แถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณ หน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8 นาฬิกาโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17 นาฬิกาซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22 นาฬิกา
1: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5 โมงเย็นที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่าไม่เกิน 4 ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
0: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.และที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17 นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
2: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
3: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาพร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
5: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
3: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17 นาฬิกาโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่ง

0: ใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาและยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
2: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
1: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
3: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆนะคะอยากให้ดีขึ้นอย่างนั้นก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากปลดพวกแมวจรหมาจรนะคะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของอาคุณยายก็อยากช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
1: ทางนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัชชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
5: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
4: นายชัชชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนนแต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
6: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็การที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
7: ให้ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วน นผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
8: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้และทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
9: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คน หน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชสาวนี
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้ขนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคลนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเสี้ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวิน ยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบตำแหน่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษ ในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ0เซต25 19 28 26และ25 23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซต25 21 21 25 25 22 25 22และ15ต่อ10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
16: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีหนึ่งเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
15: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซต2ต่อ6และ0ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แทกเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
17: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพี่7กัญจนากุลรายงาน
15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นInternational Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์
0: อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market
19: ฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555055ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่า
12: และช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
21: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: นก็ก้าวผ่านสู่เมกะเฮิร์ตสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมือตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย

0: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบสถ์แบงค์ขอบโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบสถ์แบงค์ขอบโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อย

0: การและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลล์และเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 สู่ MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตา
3: พี่เอเอกชัยสอนโพผู้ก่อตั้งกลุ่มศิลปินอิสระมิตรภาพและยังเป็นมือเพ้นหน้ากากผีตะโขนอันดับต้นๆของอำเภอด่านซ้ายกำลังวาดลวดลายตามจินตนาการลงบนหน้ากากผีตะโขนเพื่อใช้ร่วมขบวนพาเหรดผีตะโขนในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนประจำปี2569ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นี้ซึ่งในกลุ่มมีสมาชิกมากถึง21คนได้รวมการรังสรรค์หน้ากากผีตะโขนมานานกว่า2เดือนเริ่มตั้งแต่ทำโครงหน้ากากจนกระทั่งตกแต่งแต้มสีสันลวดลายรวมถึงชุดผีตะโขนที่ต้องมีการวางองค์ประกอบของสีให้เข้ากับลวดลายของหน้ากากพี่โน้ตนิติกรเดียวประเสริฐหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเล่าถึงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอด่านซ้ายว่าการทำหน้ากากผีตะโขนได้พัฒนามาจากหน้ากากดั้งเดิมโดยในอำเภอด่านซ้ายมีกลุ่มศิลปินอิสระมากถึง50กลุ่มซึ่งจะรวมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผีตะโขนให้มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษให้ยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้น

0: สู่การเป็นประเพณีระดับโลกที่ถ้าพูดถึงแล้วคนต้องรู้จัก
1: พี่เอเขาเป็นคนสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนประมาณ 17-18 ปีแล้วครับในการเล่นวีตะโขนนะครับเล่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะครับแต่ก่อนก็ไม่ใช่จะเป็นหน้ากากแบบนี้นะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นขี้เถ้าทำมั่งอะไรมั่งครับแต่เนี้ยวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่เรื่อยๆทุกๆปีแต่ก่อนเขาเรียกว่าลายอีห้วงครับไม่ใช่ว่าเป็นลายแบบนี้เป็นลายอีห้วงตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษเขาไม่เรียกว่าผีตะโขนเขาเรียกว่าผีตามคนนะแต่ก่อนจะเป็นพวกเด็กไปเจอนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยขอข้าวขออะไรเขาก็จะเอาใส่ไว้ในหัวให้นะครับในยุคตั้งแต่โบราณอยากให้สืบสานประเพณีผีตะโขนของอำเภอหนองซ้ายจังหวัดเลยนะครับสืบสานให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกปีนะครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้รู้จักทั้งความเป็นมาและกลุ่มผู้ทำหน้ากากผีตะโขนเพื่อสืบทอดประเพณีที่มีกันมาอย่างยาวนานซึ่งในปีนี้ปี2569งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่20-22มิถุนายนนี้อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ผมวรพลหมวดชังต้องลาไปก่อนและพบกันที่ด่านซ้ายครับ

0: ในสิ่งท้ายและในสิ่งด้านซ้ายนี่คือกิจกรรมที่พูดได้เต็มปากเต็มคำหรือว่าเป็นกิจกรรมระดับโลกก็ว่าได
1: ้ใช่เป็นงานเทศกาลระดับโลก
0: ใช่
1: เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จากโลเคอลใครจะคิดว่าด่านซ้ายเมืองเล็กๆจะกลายเป็นเมืองที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยหลั่งไหลกันมาในช่วงเทศกาลพีตาโขน
0: พูดแล้วขนลุกนะ
1: ใช่
0: รวมตัวระหว่างที่เราเดินทางไปตอนจีระวังเดินทางพี่น้องผู้ชมคุณผู้ฟังครับคนหลายครับคนหลายแห้งดีใจแทนพ่อแม่พี่น้องชาวด่านซ้ายที่เพิ่นได้ขายได้ค่าได้ขายเนาะได้ขายของยังก็ขายดีน้ําแข็งก็ขายดีน้ําปลาก็ขายดีอาหารการกินขายดีทุกร้านเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เชื่อว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่1ปีปีละเทื่อนบ่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปีละ1ครั้งของด่านซ้ายไปเที่ยวกันได้ครับ
1: 1ปีมีครั้งเดียวแล้วก็เป็น1เดียวในโลกด้วย
0: โอ้สุดยอดมากเนี่ยความอเมซิ่งของประเทศไทยนะครับนะต้องขอบคุณน้องแคทวรพลและขอบคุณผอ.ณภัทรยอดกลางจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้ายเอามาฝากกัน
1: ค่ะซึ่งคลิปที่น้องผลิตมาเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มงานเป็นช่วงการเตรียมงานแรงบันดาลใจหลายคนอาจจะคิดว่าขบวนที่แห่มาเนี่ยค่ะเขาเอาหัวเก่าหรือเปล่าแต่จริงๆเขามีการสร้างสรรค์ใหม่ทุกปีและมีแรงบันดาลใจใหม่ทุกปีมีทั้งกลุ่มพีตาโขนที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆทั้ง6ชุมชนในอำเภอด่านซ้ายแล้วก็ยังมีศิลปินอิสระที่เมื่อสักครู่พี่เอกบอกว่ามีกว่า50กลุ่มเลย
0: ถูกต้อง
1: ดีใจแทนเขา
0: เริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่นี่ตัวเด็กๆเลย
1: ตัวน้อย
0: โอ้โหประเพณีทีแบบสืบทอดกันมาตั้ง400กว่าปีเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อยู่ยงยาวนานไปเรื่อยๆให้ลูกหลานไปเที่ยว
1: และที่น่ารักคือตลอดเส้นทางการเดินทางของเราจากขอนแก่นไปที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยยิ่งใกล้เข้าถึงด่านซ้ายมากเท่าไหร่จะมีติดป้ายน่ารักน่ารัก
0: โอ้ยลืมถ่ายภาพไม่คุณโมชมคุณฟังเห็นออกบูธพร้อมเด้น้ำดื่มฟรีสำหรับใครที่จะไปเที่ยวงานผีตาโขนนั่นใช่ไห
1: ม
0: มีจุดบริการจุดอำนวยการต่าง
1: ๆ
0: น่ารัก
1: น่าฮักขนาด
0: น่าฮักขนาด
1: อีกสักหน่อยจะไปภาษาเหนือแล้ว
0: ผสมผสานเป็นการผสมผสานและพอผู้บุญช่วงผู้หนูฟังเนี่ยหลายพื้นที่ขึ้นกันบางคนก็เข้าใจภาษาอีสานบางท่านก็เข้าใจภาษาเหนือนะเจ้าเนาะบางท่านก็เข้าใจภาษากลางเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูความพิเศษครับความพิเศษความสเปเชียลก็ตั้งใจเอาความพิเศษให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้สัมผัสความพิเศษใส่ไข่แบบนี
1: ้ค่ะเมื่อสักครู่พาไปดูการเตรียมงานผีด่านซ้ายไม่ใช่ผีด่านซ้ายผีตาโขนด่านซ้ายกับน้องแคทวรพลจากสวทด่านซ้ายแล้วเดี๋ยวน้ำฝนแล้วก็พี่ต๋อมเนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศงานการจัดงานวันงานเลย
0: ไปจริงก็ติดสถานที่
1: แมน
0: คุยกันดิแทบบ่หูเหลืองยังฮัลโหลเบาอีหยังกัน
1: เด็กก็ถึกครึกคร
0: อง
1: มวลขนาดมวลหลายมวลคับมวลหลาย
0: เกาะติดบรรยากาศอินไซด์บรรยากาศภาพไปเบิ้งอันที่แบบคิดว่าเขาไปไทยได้เราพยายามมุ่นนะมุ่นที่แปลว่าพยายามที่แบบพยายามที่จะเข้าไปให้ใกล้ให้มากที่สุด
1: พยายามจะมุดเข้าไป
0: พยายามมุด
1: ภาพบรรยากาศเราฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: แต่วันนั้นนะครับวันที่มีการจัดงานน่ะเขาก็ถ่ายทอดเด้เราถ่ายทอดทั้ง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมที่รับฟังบันดาลโอ้ยยอดรับชมเกือบ 1,000 กว่าคน
1: แน่นแล้ว
0: ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเกือบ 1,000 คนแท้ๆ
1: แน่นจ้าน
0: ะ ปกติน้องจะไม่แมนจ้าแมนแบบนี้น้องจะพูด
1: พูดเยอะ
0: เยอะกว่านี้น้องกลัวว่าน้องจะพูดภาษาอีสาน
1: โอ้ยเอ็นดู
0: เอ็นดูเอ็นดูอ้าวจ้าไปเบื้องเรียบร้อย
1: ไปเบิ่งเลยน
0: ี่อ่ะ
1: น้ำฝนตั้งใจตัดคักๆเนี่ย
0: ถ่ายทำเองลงพื้นที่เอง
1: พิธีกรเอง
0: พิธีกรเองมาร
1: ีบ
0: มีไลฟ์ตัดต่อพูดงานกันเองเพื่อเอามาฝากเอามาตอนแฟนๆรายการมอยสันสเปเชียลตอนนี้พร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้ำฝน
2: พี่ทอมพี่ครับวันนี้เราพาผู้ชมมาถึงบรรยากาศหน้างานการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: ตอนนี้เราอยู่ที่งานแล้วเขากำลังมีขบวนแห่ไปดูกันค่ะ
2: ไปดูกันใกล้ๆเลยครับ

0: เจอกลุ่มแรกแล้วกลุ่มหนึ่งเราไปคุยกันว่าน้องๆมาจากที่ไหนไปกันครับพี่ขอสัมภาษณ์ของคุณด้วยหน่อยเพราะเราทีมพีตาโขนจากที่ไหน
1: จากบ้านโกแหนครับ
0: บ้านโกแหน
1: บ้านโกแหนครับ
0: บ้านโกแหนใช่ไหมครับเรียนอยู่หรือว่าเป็นของจนทางจบเชิญยังไง
1: เรียนอยู่ครับ
0: ที่ไหนครับ
1: เรียนอยู่วิทยาการอาชีพภาษาครับ
0: รู้สึกยังไงที่นักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะมาก
1: รู้สึกดีครับประทับใจครับผม
0: เอาเชิญชวนเข้ามาเที่ยวหน่อย
1: ครับก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับปีหน้ามาเยอะกว่านี้ครับ
0: มาเยอะกว่านี้นี่แค่กลุ่มแรกของน้องที่เสร็จไปแล้วไปดูกันต่อว่ามีไหนบ้างอันนี้คือผีตะโขนจะมาสัมภาษณ์กันต้องบอกว่านี่คือตัวท็อปของผีตาโขนนะครับที่ตัวหนึ่งพิเศษแล้วไปคุยขออนุญาตครับสวัสดีครับจากช่องสิบเอ็ดวันแก่นขอสัมภาษณ์หน่อยอันนี้ผีตาโขนทีมอะไรครับทีมอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเซอร์ไพรส์อ๋อนี่เห็นหน้าแล้วเอานี่ก็ถือให้ครับอันนี้เป็นทีมอะไรครับ
2: ทีมทีมบา
0: ทีมบาจากชุมชนไหนครับ
2: ชุมชนบ้านนะครับ
0: รู้สึกยังไงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากสินค้าของดีขายกันเกลี้ยงเลยเอาเชิญชวนเข้ามาเที่ยวกันหน่อยครับ
2: ก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆแบบนี้ทุกปีครับ
0: ขอบคุณมากครับไปละอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของพี่ตาโขนขอบคุณมากครับ
3: แล้วก็ตกแต่งประดับเป็นสีสัน
4: หนูต้องพาพี่ตาโขนไปไหน
0: พี่อยู่กับพี่ตาโขนวันนี้
4: หนูต้องพาไปดูขบวนแห่
0: ไป
5: มีใครสงสัยไหมว่าน้ำฝนหายไปไหนมานี่ไงน้ำฝนไปตื่นตาตื่นใจอยู่ในขบวนแห่ผีตาฝนจากชุมชนต่างๆในอำเภอด่านซ้ายมาจ้าบรรยากาศกับคลื่นมากสนุกมากนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนและมีใครสงสัยไหมคะว่าผีตาโขนมาจากไหนทำไมถึงกลายเป็นเทศกาลที่ดังระดับประเทศและระดับโลกแบบนี้ผีตาโขนคือการเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญหลวงโดยมีตำนานเล่าว่าเมื่อพระเวสสันดรและพระนางมัตสีเสด็จกลับเมืองเหล่าผีป่าและสัตว์นานาชนิดที่เคยพึ่งพาพระบารมีต่างพากันอาลัยรักจึงได้พากันแฝงตัวและเล่นเต้นรำตามหลังขบวนเพื่อมาส่งเสด็จด้วยความยินดีค่ะเดิมทีตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาเนี่ยเรียกการละเล่นนี้ว่าผีตามคนก่อนจะเพี้ยนเสียงมาเป็นผีตามขนและกลายเป็นผีตามขนในปัจจุบันค่ะซึ่งจากตำนานที่คนในพื้นที่เล่ากันมาเขาบอกว่าขบวนแห่หน้ากากผีสีสันสดใสเสียงกระดิ่งและการเต้นรำที่คึกคืนคือการขับไล่สิ่งไม่ดีและต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเบื้องหลังหน้ากากทุกใบจึงไม่ได้มีเพียงสีสันและความสนุกสนานแต่ยังซ่อนเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งในปัจจุบันเรื่องราวนี้ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับงานบุญหลวงจึงเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้ายและเป็นภาพจำของจังหวัดเลยเลยล่ะค่ะปีนี้การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569โดยไฮไลท์ที่สำคัญสุดๆนั่นก็คือมีการจัดขบวนแห่ผีตาโขนอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่21มิถุนายน2569ซึ่งปีที่แล้วนั่นก็คือปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนและในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแบบสุดๆไปเลยค่ะมีร้านค้ามาเปิดมากกว่าเดิมมีนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมแล้วยอดจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอโพเรือก็เต็ม 100% ก่อนงานจะเริ่มเป็นเดือนๆเลยซึ่งทางจังหวัดก็คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทเลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างนี่จะต้องมาดัก
4: นี่
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
4: ่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
4: ่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่น
4: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: มาดูสีสันคนนี้หน่อยคนนี้คนนี้คนนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยจาก ช่อง11ขอนแก่นรายการมองอีสานสเปเชียลที่มาในทีมชุดอะไร
7: เพลงเทศบาลนาหอค่ะ
0: นาหอการแต่งกายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรพี
7: ่มาจากอบต.ค่ะ
0: สวยงามครับอบต.ครับผม
4: พี่นาหอค่ะอบต.นาหอพี่น่าเชิญคนมาเที่ยวงานแล้วหน่อย
7: ขอเชิญค่ะที่อำเภอหนาคายมีพี่ตะโกนค่ะมีหลายชุดค่ะหลายตำบลค่ะมาที่อำเภอหนาคายเพราะว่ามีประเพณีของบุญหลวงพี่ตะโกนค่ะ
0: นี่เยอะแยะเลยนี่และลานตาพี่ตะโกนเยอะมากอยากสัมภาษณ์แต่เขาไปเอาไมค์เขาไม่ได้นี่มาแล้วนี่ตัวเราที่ไหนอ้าวพี่แนะนำตัวหน่อยครับจากชุมชนไหน
8: มาจากจังหวัดเลยครับ
0: อยู่ชุมชนอะไรพี่
8: อยู่ชุมชนด่านซ้ายของจังหวัดเลย
0: จังหวัดเลย
4: รู้จัก
8: ไหมตำบลกงสะท้อน
4: เลยตำบลกงสะท้อน
0: กงสะท้อน
4: อันนี้ก็เศร้าเลยเนี่ย
0: เศร้าเลย
7: ATM ครับ
0: NDT
4: คุณผู้ชมค่ะในงานนี้ไม่ได้มีแค่พี่ตาขนผู้ใหญ่นะแต่มีพี่ตาขนน้อยด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันน้องอะไรลูกเปิดน้ำไปกับพี่หนูชื่ออะไรคะ
9: ช
4: ื่อ
9: ค
4: ่
9: ะ
4: อะไรนะ
9: ชื่อลูกค่ะ
10: มวนในขณะที่อันนั้นคือหลังจากที่เฮาถ่ายทอดเสร็จเนาะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมทั่วประเทศเลยงานยิ่งใหญ่หลายแห่ง
11: ครา
10: วเดียวกันปุ๊บเอ๊ะเขามีมองอีสานเขาต้องสเปเชียลต้องอินไซด์พอตอนที่เขาบรรยายอยู่น่ะบรรยายอยู่หลังงานหลังการจัดงานเขาบริเห็นภาพก็อยากไปเบิ่งว่าเอ๊ะเสียงคือดังขับแทะแล้วภาพเป็นจังไดปะพี่น้ำฝนเราไปเอาภาพมาฝากแฟนรายการมองอีสานสเปเชียลหน่อย
11: เราไปเก็บความสเปเชียล
10: แต่แล้วหลงกันไหมตอนแรก
11: หลงก็เลยน้ำฝนไปไหน
10: จำได้เดินมาคือด้วยความที่มันเสียงดังมาก
11: ใช่เสียงดังคนเยอะมากน้ำฝนเนี่ยก็คือนึกว่าพี่ต๋อมมาตามเดินตาม
10: น้ำฝนมา
11: น้ำฝนก็เลยเดินริ้วๆเข้าขบวนไปเลยแต่ปรากฏว่าพี่ต๋อมก็ไปสัมภาษณ์คนที่สวมหน้ากากผีตาโขน
10: ด้วยความที่มันไม่ได้ยินกันเนาะเราก็ไม่ได้ยินกันพูดแล้วก็เอายังไงดีเอาจริงๆไงสารภาพเลยตอนแรกพี่คิดว่าเทปนี้จะไม่ได้ด้วยซ้ำพี่ไม่คิดว่าจะไม่ได้เพราะหนึ่งมันเสียงดังแล้วเสียงจะเข้าในไมค์ในกล้องหรือเปล่าแล้วไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าด้วยสภาพเรานี่คือเราแบบโอ้มันอิดโรยนะตอนนั้น
11: นะ
10: มันเริ่มอิดโรยมากแล้วมันไม่ไหวแล้วสังเกตกระเป๋าไหมพร้อมกลับบ้านแล้วนั่น
11: ไม่สะพายกระเป๋าไปเที่ยวไง
10: อ๋อเป็นทีไปเที่ยวดิไม่เชื่อน้องสาวก็แบบหนีบข้างก็แบบสะพายข้างพอหันไปทีเอ้าร้องไห้ไปไหน
11: เอาความเรียวเอาความสดเอาความสนุกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
10: คือความตั้งใจพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตั้งใจอิริอยากให้เห็นภาพบรรยากาศที่แบบสด
11: ๆ
10: ภาพบรรยากาศที่ลงจริงปฏิบัติจริงเที่ยวจริงกับฝากประชาสัมพันธ์หรือว่าพี่ๆจังหวัดใดพี่ๆสถานีวิทยุพื้นที่ใดมีกิจกรรมกะอินบอกมาได้กริ้งกรังมาได้น้ำฝนทำมี่มีงานนะหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดใดมีงานกะน้องไอทำมี่น้องทำมี่น้ำฝนมีงานนะ
11: อยากให้ไปเก็บความสเปเชียลแบบนี้ก็อินบ็อกซ์มาได้เลยหรือโทรมาได้เลย
10: เนาะเราพร้อมยินดีปรีดามากเราเอาบรรยากาศคือด้วยความที่เราอยากตั้งใจทุ่มเทตั้งใจอยากให้แฟนๆรายการเห็นภาพสด
11: ๆดูเรียลโอ้โหมันคลาคลั่งไปด้วยนะท่องเที่ยวเยอะจริง
10: ๆเราอยากให้เห็นตั้งแต่ภาพบรรยากาศคาราวานรถแว้นที่พักก็ไม่มีเต็มไปหมดน้ำแข็งไปจะไปซื้อน้ำแข็งชะโงกดูทางน้ำแข็งไม่มีของหมด
11: โอเคน้ำฝนจดไว้เดี๋ยวปีหน้าพาไปแบบดูทุกอย่าง
10: ดูทุกอย่างเลย ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อหิวน้ำมากเราเดินทางไปเราจะไปซื้อน้ำหมดน้ำแข็งหมดพนักงานพูดหมดแล้วค่ะหมดตั้งแต่บ่ายโมงแล้วค่ะน้ำแข็งหมดค่ะทุกอย่างหมดคือเราก็ คือเหนื่อยแต่เราก็ทนได้โอเคไปเป็ดไปกินที่พักก็ได้แต่เราชื่นใจตรงที่ว่าหนึ่งครั้งน่ะมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
11: ใช่ค่ะ
10: กระตุ้นเศรษฐกิจเนาะ
11: ใช่
10: จากด้านซ้ายแรกพี่น้องคุณผู้ชมผู้ฟังครับไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิ
11: ชัยภูมิ
10: ไปกินกันหน่อย
11: ค่ะ
10: ชัยภูมิก็มีของดีของเด่นหนาเคี้ยวมีมอหินขาวมีอุทยานแห่งชาติมีทุ่งดอกกระเจียวมีทุเรียนโอโซนแต่ทุเรียนอย่างทั้งหุ่นทุเรียนโอโซนทั้งหนองบัวเลและที่สำคัญครับเพิ่นมีทุ่งดอกกระเจียวมีความโด่งดังกันอยู่แล้วไปเที่ยวกันทุกเทศกาลทุกปีในช่วงเนี้ยไปเที่ยวกันได้ครับพิเศษก็นั่นครับเอาดอกกระเจียวมาให้เป็นเมนูพิเศษไอติมดอกกระเจียว
11: สีชมพูฟริ้งเลย
10: ไปเบิ้งกันครับเป็นยังไงครับ
11: ค่ะ
9: สวัสดีครับทุกคนครับขณะนี้ผมยืนอยู่ข้างหน้านี้ก็คือไอศกรีมดอกกระเจียวครับหลายๆคนคงงงนะครับว่าไอศกรีมดอกกระเจียวมาเกี่ยวอะไรต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับไม่ได้มีแค่ทุ่งดอกกระเจียวเท่านั้นแต่เขายังมีไอศกรีมที่ถือว่าคิดค้นสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ครับนั่นก็คือไอศกรีมที่ทำมาจากดอกกระเจียวจริงๆเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันครับว่ากระบวนการทำจะน่าสนใจและจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนรสชาติเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับทุกคนครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับพี่ปุ๊นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านปอนขายไอติมดอกกระเจียวครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
9: ต้องให้พี่ปุ๊มาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นในการทำไอศกรีมดอกกระเจียวเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีทีเด็ดมันมีซิกเนเจอร์อะไรซ่อนไว้อยู่ในไอศกรีม
12: อ๋อได้ค่ะไอศกรีมดอกกระเจียวนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2565นะคะคือเราอ่ะ4ปีเราอ่ะเริ่มมาอยู่ที่นี่ตอนช่วงจังหวะที่มันเป็นช่วงโควิดพอดีก็บอกว่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนชัยภูมิก็มาอยู่ที่นี่เริ่มต้นจากทำรีสอร์ทก่อนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะตอบแทนอะไรให้กับทุ่งดอกกระเจียวบ้างเพราะว่าทุกคนในที่เนี้ยเราอาศัยการทำมาหากินหรือว่าการค้าขายในเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวเนี้ยตลอดเวลามันเริ่มมาจากการว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นไอศกรีมลาเวนเดอร์ที่ญี่ปุ่น
9: คร
12: ับ เห็นไอศกรีมลาเวนเดอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสีม่วงโคนสีม่วงขึ้นมาตอนนั้นที่เราชิมเราไม่รู้สึกถึงความเป็นลาเวนเดอร์อะไรเลยในความรู้สึกตอนนั้น
9: อ
12: ะแต่มันขายสีสันความน่ากินของทุ่งลาเวนเดอร
9: ์มันก็สตอรี่เรื่องราวมาก
12: ใช่ขายเรื่องราวมากกว่าเรื่องนี้มันก็อยู่ในใจเพราะว่าไอศกรีมที่ลาเวนเดอร์เนาะมันขายโคนละ180 บาทคือ600 เยน
9: ครับ
12: แล้วบ้านเราไป4คนพอไป4คนเนี่ยมันก็เกือบ1,000 บาทแล้วเรารู้สึกเฮ้ยอันเนี้ยเจ๋งไอศกรีมลาเวนเดอร์เนี่ยเจ๋งมันเป็นสีม่วงขึ้นมาทีนี้เราก็ไปต่อที่ฟูจิเนี่ยมันก็เป็นไอศกรีมภูเขาไฟ
9: ครับ
12: สีนี้มันเป็นสีดําเราก็คิดว่ามันจะเฮ้ยเหมือนเป็ดปูนอะไรบ้านเรามั้ยที่มันสโมกนะมีกลิ่นควัน
9: ๆครับ
12: ไม่มี
9: ปรากฏกินไปเป็นไง
12: มันก็มีรสชาติความเป็นนมๆเราก็รู้สึกแต่ก็ประทับใจในความครีเอทของเขามาอยู่ที่นี่เราก็เฮ้ยเรามีทุ่งดอกกระเจียวแล้วพอคุยกับชาวบ้านมันมีสายพันธุ์ที่มันกินได้จริงๆดอกไม้ทุกตัวในเนี้ยถ้ามันไม่เกสรมันไม่เป็นพิษเนี่ยมันกินได้ทุกตัวสุดท้ายเนี่ยพอเรารู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรก็ตามที่คนได้เห็นการรันของการผลิตอ่ะก็เลยเลือกเป็นตัวซอฟต์เสิร์ฟทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำเป็นตัด
9: ๆ
12: เราว่าคนมันไม่ได้เห็นการมีส่วนร่วมมันรู้สึกว่าคนตักอ่ะมันมีแอคชั่นอยู่คนเดียวแต่ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยมันจะหมุนแล้วมันจะได้ลุ้นว่าเฮ้ยมันจะได้เข้ากับคนนี้ไหมอ่ะปีแรกๆที่ทำเนี่ยคนที่มาร่วมพัฒนาสูตรกับเราเนี่ยก็คือราชพัฒน์ชัยภูม
9: ิครับ
12: ได้คุยกับเขามาช่วยกันเริ่มจนได้เป็นสูตรนี้ทีนี้เราเลือกที่นี่ก็คือให้มันเป็นสูตรที่มันหวานน้อยเริ่มต้นตั้งแต่แรกคิดไว้ว่ามันจะเป็นสูตรหวานน้อย
9: คร
12: ับ ก็ทำสูตรหวานน้อยแล้วก็ทำจนออกมาเป็นไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆตอบโจทย์ลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้ามีหลายกลุ่มตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่
9: จะให้พี่ปุ๊อธิบายนิดนึงไอเต็มดอกกระเจียวเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นโคนกับแบบที่เป็นแท่งที่เป็นรูปแบบนี
12: ้ความ
9: แตกต่างมันอยู่ตรงไหนครับ
12: ความแตกต่างของโคนเนี่ยมันจะมีรสชาติของกระเจียวแล้วก็โคนเนี่ยมันละลายเร็วแก้ปัญหาของมันด้วยการที่เราทำเป็นแท่งตัวแท่งเนี่ย คนเนี่ยสามารถจะจับไปถ่ายภาพเซิร์ชใน Google จะเห็นคนเอาตัวเนี้ยไปถ่ายกับดอกไม้ถ่ายกับนู่นน
9: ี่เคยเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีถ่ายกับไอติมดอกกระเจียว
12: ใช่มันก็จะละลายช้าตอบโจทย์ตัวเนี้ยเป็นโยเกิร์ตผสมกับเบอร์รี
9: ่ครับ
12: เบอร์รี่เนี่ยมันมีทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ตัดขอบให้มันมี2เลเยอร
9: ์
12: ความสวยงามถ่ายภาพมาก็จะสวยงามที่สำคัญคือมันอร่อย
9: ครับ
12: ด้วยเพราะเราชิมแล
9: ้
12: วเราเลือกที่จะเป็นโยเกิร์ตเลือกเนื้อเลือกทุกอย่างเลือกคุณภาพมันจะไม่ใช่แข็งๆเป็นไอศกรีมโบราณไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นไอศกรีมที่ทำจากโยเกิร์ตค่ะ
9: ถามเรื่องของสูตรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มีการปรับสูตรมาหลายรอบแล
12: ้
9: วสูตรณปัจจุบันถือว่าลงตัวหรือยังหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอีก
12: ปรับปีนี้น่าจะมีตัวแท่งเนี้ยที่มีรสชาติของกระเจียวเพราะลูกค้าก็ถามเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีไหมอ่ะมันมีรสชาติกระเจียวเลยไหมที่มันมีดอกแบบนี้เพื่อจะได้คุยได้อันนี้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่จะเพิ่มขึ้นส่วนตัวซอฟต์เสิร์ฟนี้ไม่น่าจะปรับแล้วน่าจะสูตรเนี้ยลงตัวละ
9: ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนผสมของไอศกรีมดอกกระเจียวเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นส่วนผสมกันบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เรามาดูกันที่ส่วนผสมของการทำไอศกรีมดอกกระเจียวหลายๆคนคงอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าไอศกรีมดอกกระเจียวเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างให้พี่ปุ๊ชอธิบายหน่อยครับ
12: สิ่งที่เราต้องใช้คือตัวดอกดอกที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้แต่เนี้ยมาประดับให้สวย
9: จริงๆดอกก็คือจะเป็นดอกอีกรูปแบบหนึ่งที่
12: ใช่ค่ะได้ที่มันชื่อสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งค่ะส่วนผสมหลักๆของเราที่เราได้กลิ่นนมหอมๆอันนี้คือนมฮอกไกโดโลแฟตนะคะน้ำตาลสูงนะคะน้ำตาลน้อยแล้วก็เป็นนมสดนะคะที่เราใช้ผสมนะคะแล้วก็เป็นส่วนหัวเนี่ยเราจะผสมกับดอกให้มันได้สีแล้วก็ได้กลิ่นหลักๆของมันไม่ใช่อยู่ที่ดอกค่ะกลิ่นหลักๆของมันอยู่ที่หัวที่เงาของมัน
9: ก็คือตัวนี้
12: ทีนี้เราจะเห็น1หัวมันมีแบบนี้ค่ะส่วนที่เราใช้อ่ะไม่ใช่ส่วนหัวที่เราเอานำไปขยายพันธุ์นะคะเราใช้ตุ่มน้ำทีนี้เราก็จะเอาหัวตุ่มน้ำตรงนี้ซึ่งมันเป็นสดๆแบบนี้ค่ะน้ำมันเยอะมากนะคะเอาไปผ่านเครื่องสกัดเย็นให้มันเป็นให้มันมีความเข้มข้นสูงแล้วก็เก็บวิธีเก็บก็คือเอามาแช่แข็งแล้วก็แค่นี้เลยก็คือเอามาผสมนมผงนมแล้วก็น้ำที่ได้สกัดได้จากกระเจียวนี่นะคะสดๆเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็ตีผงนมผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่เครื่องตัวนั้นคือซอฟต์เสิร์ฟส่วนถ้าเป็นตัวฮาร์ดเสิร์ฟตัวแท่งนะคะที่เราคิดจะทำก็คือเรามีไซรัปแล้วเราก็จะเอาไปทำเป็นส่วนผสมของไอศกรีมอีกทีนึงค่ะอันนี้ค่ะส่วนผสมมีเท่านี้
9: นี่ครับได้มาแล้วครับไอศกรีมดอกกระเจียวมีสีชมพูอมม่วงเหมือนกับดอกกระเจียวจริงๆเลยเดี๋ยวให้พี่ปุ๊ฝากช่องทางการติดตามร้านของเราไว้หน่อยกับร้านปอนที่ขายไอศกรีมดอกกระเจียวติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับถ้าเกิดมีคนสนใจ
12: อ
9: ๋
12: อไอศกรีมดอกกระเจียวของเรานะคะคือที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำแค่โปรดักที่ในทุ่งดอกกระเจียวอย่างเดียวเรามีที่พักใกล้ทุ่งดอกกระเจียวค่ะภูพร้อมดาวฟาร์มสเตย์มีร้านกาแฟปอนคาเฟ่แล้วก็มีตรงนี้ค่ะร้านไอศกรีมดอกกระเจียวปอนเหมือนกันในเครือปอนกรุ๊ปทั้งหมดอะค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์นะคะ081-577-4695หรือติดตามได้ในเพจภูพร้อมดาวฟาร์มสเตย์ค่ะขอบคุณค่ะ
9: ครับนี่ก็คือไอศกรีมซิกเนเจอร์นะครับมีเรื่องราวความเป็นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กว่าจะปรับสูตรให้มันลงตัวเนี่ยต้องผ่านกระบวนการผ่านทั้งผู้คนมากมายที่เป็นฟีดแบ็กกลับมานะครับทำให้พี่ปูเองก็กลับมาปรับสูตรและเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับดอกกระเจียวมาให้ได้ติดตามกันด้วยก็อย่าลืมติดตามกันในช่องทางที่พี่ปูได้ให้ไว้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ทางข้างล่างหน้าจอของเรานะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่ปูนะครับที่พามาดูร้านปอนไอศกรีมดอกกระเจียวและอย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามมาชมดอกกระเจียวแล้วก็ต้องซื้อไอศกรีมดอกกระเจียวมารับประทานกันครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: ค่ะ
9: ก็อาจจะงี้เลย
11: อยากจะคว้าผ่านหน้าจอ
9: รู้แล้วว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเราต้องชวนใคร
11: ใครคะ
10: ชวนน้องศาสตร
11: ์อ๋อพี่ศาสตร์เจ้าถิ่นชัยภูมิ
10: ต้องชวนพี่ศาสตร์ว่องกันดีเพราะพี่ศาสตร์เนี่ยเขาแบบตะเวนตะลอนเขารู้ชำนาญชันชัย
11: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะถ้าติดตาม Facebook Live หรือว่า YouTube Live อยู่เนี่ยอยากให้เราไปตะลุยทุ่งดอกกระเจียวไหมพิมพ์มาคอมเมนต์มาเลยอยากให้ไปอยากให้ไปอยากให้ไปเกาะติดอยากให้ไปทำสเปเชียลพิมพ์มาเลย
10: พิมพ์มาพิมพ์มาใน Facebook Page NBT ภาคอีสานนะครับหรือถ้าไม่ไปชัยภูมิก็อยากให้มาที่ไหน
11: อยากให้ไปที่ไหน
10: ในพื้นที่ของ11จังหวัดอีสานตอนบนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวหลามให้แม่หน่อยมาซอยประชาสัมพันธ์ตำบักหุ่งให้แม่แน
11: ่
10: มาประชาสัมพันธ์ล้านลาบให้แม่แน
11: ่
10: มาประชาสัมพันธ์ตำดองแดงจังหวัดเลย
11: จังหวัดเลย
10: ให้แม่แน่อินบอกมาคอมเมนต์มาหรือพิมพ์มาได้นะครับเมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณทางพอคุณแม่หมวยเพชรรัตน์วังละหาคุณน้องศาสตร์ว่องการดีด้วยเด็กเต็มมาฝากกัน
11: ต่อไปเราจะขยับจากประเทศไทย
10: Go Inter
11: ให้สมกับที่เป็นรายการมองอีสานสเปเชียลสเปเชียลจริงๆค่ะเราจะมองจากอีสานเนี่ยไปที่จีนเลยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจีนเลยกับ2นักศึกษาแลกเปลี่ยนคือเป็นนักศึกษาคนไทยนี่แหละค่ะที่ไปเรียนที่จีนจนคล่องภาษาจีนละจะพาเราไปเที่ยวที่ประเทศจีนแบบ one day trip คือประเทศจีนเนี่ยเขามีการคมนาคมที่ค่อนข้างไฮเทคใช่ไหมคะเขามีรถไฟความเร็วสูงคือจะไปเที่ยวเมืองไหนอ่ะต่อให้ประเทศจีนเจ๊ใหญ่มากๆแต่รถไฟความเร็วสูงของเขาอ่ะแป๊บเดียวก็สามารถข้ามเมืองไปอีกเมืองแล้วสามารถเที่ยวแบบ one day trip แบบอิ่มอกอิ่มใจได้เลย อยากดูหรือยัง
10: อยากดูแล้ว
11: เราไปชมกันค่ะ
10: ชมครับ
13: ตอนนี้นะจีนอ่ะเขาคิดการเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเพราะว่าเขาอ่ะมีเครือข่ายการคมนาคมที่สะดวกสบายโดยรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมล่ะเลยทำให้คนที่นี่นะเขานิยมเลือกเมืองที่มีระยะทางพอดีแล้วก็เที่ยวแบบซิตี้วอล์กและก็ลิ่วโจวนะเป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เหมือนกันแล้วเราจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวกันเนี่ยกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็นอีหลงซือหวนดีไหมจะนี่เริ่มอดใจรอไม่ไหวแล้วมาที่นี่ทั้งทีที่แรกที่เราจะต้องไปเราต้องไปพบกับนายกเทศมนตรีที่นี่สิจ้า
14: ฮะ

0: เทศมนตรีเขาควรจะนั่งทำงานในสำนักงานเทศบาลไม่ใช่เหรอคะ
1: พี่หมายถึงท่านนายกเทศมนตรีเมื่อพันปีก่อนตั้งห้าท่านหลิวโจงเหวินไงเนี่ยศาลหลิวโฮวสื่อนี่นะเป็นศาลที่ชาวหลิวโจงเขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าน
0: พี่เมย์รู้จักเจ้าเมืองจีนสมัยไรเหรอคะเนี่ย
1: แน่นอนอยู่แล้วสิจ้ามาหลิวโจทั้งทีจะมาเดินแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไงจริงๆพี่ก็ทำการบ้านเกี่ยวกับหลิวโจมาแล้วเหมือนกันนะ
0: ใช่เหรอคะ
1: หลิวโจเขาดังมาตั้งแต่พันปีก่อนนู้นแล้วก็เพราะว่าเจ้าเมืองกับบทกวีที่เขาเขียนเข้ามานี่แหละมีเซนี่ลองดูอันนี
0: ้ส่งจดหมายให้สี่สหายณหอหลิวโจพี่เมย์หาเวอร์ชันไทยเจออีกเหรอคะเนี่ย
1: ใช
0: ่โหงานนี้ขอบคุณพี่ไกด์สวยๆแล้วกันนะคะ
1: จ้ะไปเดินกัน

0: ้นะเป็นการเขียนถึงประวัติของท่านหลิวจงเหวียนในสมัยที่ท่านมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วในตอนนั้นนะท่านถูกปลดตำแหน่งจากถังอานหรือว่าซีอานในสมัยนี้แหละและท่านก็ถูกย้ายมาทำงานอยู่ที่หลิวจงนี
1: ้เจนนี่ก็เคยไปซีอานนะนั่งเครื่องบินไปชั่วโมงเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าในสมัยของหลิวจงเหวียนการเดินทางจากถังอานมาหลิวโจคงไกลมากๆได้เลยพี่นี
0: ่ใช่อย่างกับบทกวีที่พี่บอกกับเราเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นบทกวีที่ท่านเขียนขึ้นมาหลังจากท่านอยู่ที่ริวโซนี้ทุกตัวอักษรนะผมบอกได้เลยว่าท่านมีความคับข้องใจแล้วก็ความไม่จำยอมจำนนต่อโชคชะตา
1: หนูว่าท่านเห็นถูกในเทพมังไกรขันนี้หนูว่าชีวิตต้องลำบากมากแน่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ลำบากมากแต่ท่านก็ไม่ท้อแท้และสิ้นหวังนะในทางกลับกันท่านกลับตั้งใจทำงานเพื่อปากท้องของชาวบ้านไปเอาไปนั่งยืนกันนี่จังนี่อันนี้นะคือสีที่มือประการหลักที่ท่านหลิวจงเหวียนทำระหว่างดำเนินตำแหน่งอยู่ที่นี่อันนี้นะก็คือการขุดบ่อเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
1: อ
0: ันนี้นะก็คือการสร้างสถานการศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีการเรียนการศึกษาอันนี้นะก็คือการพาชาวบ้านปลูกต้นส้มแล้วก็ต้นหลิวเพื่อให้ทัศนียภาพแบบมันสวยงาม
2: ฟังก็ได้รับฟัง
0: และนี่คือสิ่งสำคัญเลยก็คือปลดปล่อยธาตุแก้ไขวัฒนธรรมที่ไม่ดีส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีๆแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยนะบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากินอีกด้วย
1: นี่ล่ะหรือว่าท่านคือนักปฏิวัติจริงๆนะไม่น่าถ้าแบบว่าชาวเมืองอยู่โจถึงยังระลึกถึงเจ้าเมืองเก่าผู้ดีเสมอ
2: กรุงเทพนะครับก็คงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพกันแล้วนะครับรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับปิดหีบเลือกตั้ง
1: ท่านหนูสติใจสบายสุดเลยที่ทำได้เงียบมากเลยด้วย
2: ครับ
1: ใช่แต

0: ด้วยล่ะ
1: ก็รถถ่านไม้คันนี้นะเป็นรถยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานเครื่องจักรของหลิวเซิงเมื่อปี1933เขาน้าเป็นโรงงานที่ผลิตเอาผลิตแก๊สขึ้นเองที่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์มาเป็นระบบถ่านไม้จนการมาเป็นรถยนต์คันแรกของหลิวโจที่ใช้ถ่านไม้มีเชื้อเพลิง
0: โอ้สุดยอดมากเลยอ่ะ
1: ใช่เมื่อกี้ที่เราเดินดูงานใช่ไหมเราจะเห็นว่าจากรถถ่านไม้มาเป็นรถแท็กเตอร์ขมขื่นรุ่นโซ37แล้วก็มาเป็นรถยนต์พลังงานใหม่จะเห็นได้ว่าค่ายรถในหลิวโจเนี่ยถือว่าเป็นประจักษ์พยานสำคัญสำหรับความสำเร็จของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์จีนจากที่ไม่มีอะไรเลยนะจนกลายมาเป็นยุคที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลย
0: ว่าตอนนี้ที่ไทยก็เริ่มมีรถยนต์จีนเยอะมากไม่รู้จะมีขนาดไหนจากอยู่แล้วบ้างเปล่าม
1: ีสิถ้าสมมติว่าเจนนี่กลับไปไทยนะเจนนี่ลองดูรถยนต์รุ่นอู่หลิงนั่นแหละคือรถยนต์ที่มาจากหลิวโจว
0: แล้วหน้าตาเป็นไงเหรอคะพี่เมย
1: ์อธิบายไปเราก็นึกภาพไม่ออกหรอกเราไปสัมผัสของจริงดีกว่า
0: โอเคค่ะไปกัน

0: องขับได้นี่ปัญหาเลยล่ะ
1: ใช่พี่ว่าขับง่ายมากคือเรื่องนี้พี่อยากจะขับกับใครเลยนะ
2: 我们五菱已经有好几款车正式登陆泰国开售了的，而且价格也是非常亲民实惠的。
0: สุดยอดมากเลยไม่ต้องกับใครเขานะก็เลยกลับไปให้ชมรมทีละ
2: 欢迎回到我们的一个展厅。
1: ดูดิดูแบบว่าการตกแต่งภายในเขาแบบว่าประณีตมากเลยนะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของเขาคือแบบใหญ่กว้างมากเลยอ่ะเหมาะกับการขับไปไหนมาไหนในเมือง
0: ค่ะพี่
1: ใช
0: ่พอได้ลองนั่งแล้วอ่ะรู้สึกชอบมากเลยแบบว่าสีนี้สวยมาก
2: นี่ค่ะ我们展厅的每一台车子然后车内的每一个设计都是根据人民的需求去做的设计我们一直坚持人民需要什么我们就造什么
0: พอได้ลองนั่งแล้วไม่ใช่แค่จำได้ว่ารถอูหลินหน้าตาเป็นนะคะแต่ยังจำเพราะว่าอูหลินนี่ด้วยว่าแบบว่ามันทำให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะ
1: อูหลินเจนฟัง
3: ถ้าเป็นแนวของมันจะเป็นการเชื่อมมั่นส่งกับเจต้านะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: 哦，对了，等一下，我们想去找吃的，有什么地方介绍吗？
2: 刚好我们这里距离十分钟的一个路程，就有一个居民市场，然后有很多小吃，
3: 是吗？
2: 给你介绍一下。
0: 我们那边的里面都是
3: 叫什么？什么市场？
2: 民生市场。
0: 民生市场。
3: 是名字哦，好的，
0: 好，
3: 那我们先走了。
2: 嗯，好，
0: 拜拜。

0: ก่อนใจเย็นๆเอางี้ละกันเดี๋ยวเราลองดูว่าร้านไหนคนเยอะเราไปกินร้านนั้นกัน
1: ยังไงก็ต้องเชื่อร้านเด็ดที่คนท้องถิ่นแนะนำถึงได้กินอาหารหลิวจวนที่จริงใจที่สุด
0: ใช่เอางี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูร้านนู้น

0: ya算不晚。这个是我们的柳州永安的特色旅馆——永达米牡丹江，先摸先找的哦。
1: ข้างเหมือนขนมจริงของนิทานเลยนะเนี่ยพี่เมย์
2: ใช่แต่ก็คือเมื่อก่อนอันนี้พี่ก็รู้จักกันแค่ขนมซุปเปอร์ก็คิดว่าคนที่เนี่ยเขาจะกินแต่แบบว่าเผ็ดๆใช่ไหมแต่พอเมื่อกี้เราเดินดูอ่ะ
1: ของจริงเยอะมาก
2: ใช่แล้วก็พอมาร้านนี้ใช่ไหมเขาแกบอกว่าถ้าสมมติเราจะกินขนมซุปเปอร์นี่นะเราต้องมีการเตาใช่อันนี้ก็คือทำมาจากหมูสับแล้วก็ห่อด้วยตะไคร้หมูอร่อยมากเลย

0: บว่ากินอาหารหลายๆที่มันจะมาใช่ไหมที่ความรู้สึกของวันนี้กินไปตั้งเยอะแต่หมดไปนิดเดียวเอง
1: ทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ใช่หมดไปไม่เยอะเลยคิดว่ารอบหน้าเราต้องมาเที่ยวที่อื่นตรงนี้
1: ก็แต่แล้วคุณลูกโขมาความเป็นไปขับนั้นที่เราถามคุณชะลอตอนนี้คุณสบายดีไหมคะที่ทำที่ไหน
0: คะโอเคแล้วกันมีที่นึงเขาบอกว่าเป็นแหล่งโอโซนธรรมชาติของที่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์นั่นกัน
1: โอเคค่ะ

0: สัญญาไปเลยนะ
1: ใช่จริงๆแล้วนะคุณภาพน้ำในโซนจัดอยู่ในระดับต้นๆของการประเมินคุณภาพน้ำของประเทศจีนมาหลายปีแล้วเขาถือเป็นตัวอย่างที่มีนามสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
0: จุดโตไม่โดดเด่นเพียงแค่บริษัทอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ก็ไม่ต้องเสียสวยงามขัดยางทาทั้งจมูกจนถึงเขาเห็นอย่างเพราะถ้าปัจจุบันยังตั้งท้องหรือว่าขบวนต่อตัวเองคนอื่นไม่ได้เลยเนาะ
1: ใช่ที่เป็นอย่างนี้

0: เราสุดยอดไปเลยอ่ะ
1: ใช่ไหมล่ะแล้วเป็นไงบ้างสำหรับคลิปวันนี้สนุกไหมเอ่ย
0: ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ
1: อะไรนะ
0: ก็แต่ว่าบรรยากาศของหนูจอสุดยอดขนาดนี้ก็แต่ฉันเวลามาเที่ยวกันนอนกันไปไหม
1: อ๋อก็จะละอังกฤษกันเดี๋ยวรอบหน้าที่จัดหลิวจอวันเดย์ทริปเด็ดใหม
0: ่โอเคค่ะงั้นรอบหน้าเราไปหลิวจออีกนะ
1: จ้า
0: โอ้โหสนุก
2: พิเศษมากเทปนี้พิเศษจริง
0: ๆชอบมากเลย
2: เป็นยังไงบรรยากาศแบบนี้ชอบไหม
0: ต้องขอบคุณนะคะสถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีที่ส่งคลิปนี้มาออกกับ NBT ขอนแก่นของเราเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างทาง NBT ขอนแก่นกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกวางซีที่จะแลกเปลี่ยนเนื้อหาคอนเทนต์ที่ผลิตเนี่ยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวก็จะมีของขอนแก่นของเราเนี่ยของอีสานของเราไปออกที่กวางซีประเทศจีนด้วย
2: อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะใครที่อยากไปเที่ยวเมืองจีนวันเดย์ทริปหรืออยากจะแบบงบน้อยไปนิดน้อยแล้วอย่างไรเรามีพื้นที่ต่างๆที่เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้ไปเที่ยวว่าเอ
0: ๊ะ
2: ไปเมืองนี้ต้องไปชิมอันนี้กินอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราเอามาทำมาให้ดู
0: แต่แอบกระซิบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าอาหารที่ประเทศจีน
2: อ
0: ่ะไม่แพงเลยขนมอาหารเครื่องดื่มไม่แพงก็เลยถูกใจนักศึกษาคุณทุกคนติดตามนักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยเขาจะทำคลิปไปเที่ยวทำคลิปไปกินเนี่ยใช้เงินไม่เยอะเลย
2: บอกกับเราบอกกับเรา
0: ที่น้อย
2: ลดน้อยกำลังเริ่มต้นหรือบอกกับผู้ชมที่ฟังทีอยากไปเนาะอยากเที่ยวแบบนี้อยากเที่ยวที่จีนแล้วแบบง่ายๆเอาวันเดียวที่ราคาประหยัดหน่อยพิเศษที่เราเอามาให้เมืองเป็นแรงบันดาลใจ
0: วันนี้โอ้หลากหลายเลยนะตั้งแต่ไปเที่ยวที่ด่านซ้ายไปตะลุยไปมุดขบวนแห่ผีตาโข
2: นไปมุน
0: ค่ะแล้วก็ไปกินไอติมดอกกระเจียวที่ชัยภูมิถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปไหนอีกคอมเมนต์มาพิมพ์มาเดี๋ยวผมจะไปตกแล้วเดี๋ยวพาทีมงานไปค่ะ
2: หลากหลายพื้นที่เนาะหลากหลายพื้นที่หลากหลายช่องทาง

0: แต่ที่น้องฝนบอกไปว่าพื้นที่ไหนที่รับชมแล้วอยากให้ไปหรืออยากให้เขาไปต่อแต่ขยี
1: ้
0: ที่ทุ่งดอกกระเจียวพิมพ์มาเลยอยากไปเพิ่มเติมครับอยากไปแบบกางเต้นอยากไปแบบปิกนิกอยากไปแบบบันเดย์ทริปหรือยังไงแต่คอมเมนต์มาได้นะเราทำเพื่อเป็นแฟนรายการที่มีชุดมือต้องทุกท่านนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแจกของเยอะเลย
0: อีกแล้วดีจังเลย
1: แต่ไปดูฟีดแบ็กอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้รายการของเราที่เป็นสเปเชียลพี่น้ำฝนสเปเชียลปกติไม่ได้เป็นพิธีกรหลังรายการนี้นะคะแต
0: ่
1: ว่ามาเป็นเกสมาเพิ่มความสเปเชียลให้กับมืออีสานสเปเชียล
0: ขอบคุณน้ำฝนมากๆที่วันนี้มาเป็นเกสให้ขอบคุณน้องน้ำฝนเนี่ยสองภาษาเด้ขอบคุณน้องน้ำฝน
1: น้องน้ำฝนกิ่งการ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าระบำนพรัตน์ขับร้องโดยคุณบันดีสุขนวมและคุณสุริพรกลางสะอาดสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นทางคลื่น AM 819 kHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับปิดหีบ 17:00 นนี้สวัสดีครับ

0: ือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา 22:00 น.
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา22:00 น.ชวิษาประทุมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่า

0: ขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: หลวงพ่อองค์ดำเลยมุมฟ้าแดดสงยางปืนลางเลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผ้าสวยภูพานมหาทานลำปางไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่190/1ถนนเกษตรสมบูรณ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โทรศัพท์043-812-584และ043-813-547สวท.กาฬสินธุ์วิทยุอารมณ์ดี
4: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
7: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้ม
8: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดทอดคิดทอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอถูกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ที่โรคค่าใช้จ่ายสูงผู้ที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาโรคหรือการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งการผ่าตัดใหญ่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสิทธิบัตรทองช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยและครอบครัวให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิโรคค่าใช้จ่ายสูงสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: ชาวสวนยางรู้หรือไม่การทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีไม่ได้ยากอย่างที่คิด

0: พียงแค่ใช้กรดฟอร์มิกแทนการใช้กรดอื่นๆในการจับตัวยางทุกรอบกรีดก็จะช่วยให้ยางจับตัวเร็วได้ก้อนยางสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นและขายได้ราคาดีกว่ากรดฟอร์มิกเป็นกรดที่ปลอดภัยใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมไม่ทำลายเนื้อยางช่วยเพิ่มคุณภาพก้อนถ้วยให้แน่นเนื้อดีสีสวยและช่วยลดสิ่งปนเปื้อนในน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพยางดีทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีต้องใช้กรดฟอร์มิกยางดีราคาดีสิ่งแวดล้อมดีรายได้ยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมส่งเสริมการทำยางก้อนถ้วยคุณภาพดีเพื่ออนาคตที่มั่นคงของชาวสวนยางไทย
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่ะวันนี้วันที่28มิถุนายน2569ค่ะสวทกสินเป็นแม่ข่ายผลิตรายการดิฉันวิจนีผ่านสำแดงพร้อมด้วยพ่อใหญ่เจ้าบ้องง่ายนะคะหรือว่านายเสมองามประเสริฐอปมช.จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะดำเนินรายการทุกท่านสามารถรับฟังแล้วก็รับชมผ่านเพจ Facebook สวทกสินธุ์กรมประชาสัมพันธ์ได้อีก1ช่องทางนะคะวันนี้มีช่างเทคนิคของเราสองท่านควบคุมเสียงนายวัชระดาวเรืองควบคุม Facebook ไลฟ์นายพิชิตพลปาราภาค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่เจ้าค่ะ
3: สวัสดีครับคุณรุจรีครับ
2: ค่ะพ่อใหญ่เจ้าว่าง่าย
3: ค่ะ
2: เป็นอปมช.ของกาฬสินธุ์วันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมดำเนินรายการนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าถือเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอปมช.ย่อมาจากอะไรคะพ่อใหญ่เจ้า
3: อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
2: อืมค่ะแล้วก็พ่อใหญ่เจ้านี่ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุประจำของสวทกาฬสินธุ์ด้วยนะคะแฟนรายการเยอะแยะมากมายเลยสุขสันต์วันเสาร์กับอปมช.
3: อปมช.คุยข่าวทุกวันอาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง11:00 น.ครับ
2: ทางสวทกสินหรือทางเพจ Facebook สวทกสินกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะวันนี้พ่อใหญ่เจ้ารู้สึกว่าฝนครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะ
3: ครับเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็ฝนมันเลือดทึบเท่าบรรยากาศครึ้มแล้ว น่าจะตก
2: หลายพื้นที่นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้นี่อาจจะกำลังฝนตกนะนะคะบางพื้นที่นี่จะฟังเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะวันนี้เพราะว่าฝนกำลังตกทีเดียวมองไปข้างนอกนี่ครึ้มเลยนะคะ
3: ค
2: ือวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพ่อใหญ่เจ้าก็บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นขออนุญาตเรียกพ่อใหญ่เจ้า
3: ครับครับผม
2: เราจะเรียกพี่เจ้า
3: พ่อใหญ่เจ้าเพราะว่าชื่อเป็นพ่อใหญ่เจ้าครับ
2: เจ้าว่าง่าย
3: เจ้าว่าง่าย
2: เรียกเข้ามาบอกว่าไปจัดรายการกับรุ่นหน่อยได้ทันทีเลยนะคะท่านเขตสมบัติชัยรัตน์นะคะท่านผู้การสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ท
3: ่
2: านก็อยากให้มีเครือข่ายแบบนี้แหละที่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมาร่วมจัดรายการมีส่วนร่วมในการจัดรายการของสวทกาฬสินธุ์ด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเข้าสู่เรื่องฝนต่อนะพ่อใหญ่เจ้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยวันนี้เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเรามีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่ฝนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะในช่วงวันนี้แหละว
3: ัน
2: ที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเนี่ยมันมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็บางแห่งนะคะบางแห่งก็อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมาก
3: ครับ
2: นะคะ
3: ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านขณะที่เกษตรกรควรวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดผลกระทบกับการเกษตรนะครับพื้นที่ควรระวังเฝ้าระวังเป็นพิเศษในภาคเหนือมีที่ไหนมั่ง
2: ถ้าภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และก็ตากนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือนี่เป็นพื้นที่ภูเขาเนาะต
3: ้
2: องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยเนาะ
3: ที่
2: เจ
3: ้
2: าเนาะ
3: ครับผมภาคอีสานเราก็มีเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและบนราชธานีครับ
2: กาฬสินธุ์ไม่มีเหรอคะ
3: กาฬสินธุ์ไม่มี
2: อาจจะมีปลาย
3: แต่ว่าเห็นมลฤทธิ์เท่ามาเป็นตะตบอยู่ได้ฝน
2: เป็นตะตบอยู่แม่น
3: แม่
2: อาจจะแบบว่าเรดาร์อาจจะส่องมาไม่ถึงกาฬสินธุ์อย่างนี้ไหมคะ
3: ครับ
2: นะก็มีแหละอาจจะมีปลายบ้างนะคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศของรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็พื้นที่ด้านตะวันตกของภาค
3: ครับส่วนภาคตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักมากเป็นบางพื้นที่ครับทางฝั่งตะเลียนดามันเป็นไง
2: โอ้ยภาคใต้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที
3: ่
2: ขณะที่ทางทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นลมปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะมี
3: คลื่นสูงถึงคลื่นจะสูงถึง2เมตรเหรอ
2: 2เมตรเลยนะไม่ธรรมดาเนาะ
3: สองเมตรก็น่ากลัวเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซัดมา
2: เป็นกรุงเทพมหานครเป็นไงบ้างคะ
3: ครับกรุงเทพมหานครวันนี้มีการเลือกตั้งด้วยเป็นยังไงดีมีฝนฟ้าคะนอง
2: ถึง 70% เห็นบอกว่ากรุงเทพฝนตกดีดีเด้แต
3: ่
2: บ้านเราก็นะปลูกข้าวก็ยังแดงเลยแดงเจ๋ง
3: ข้าวรอฝน
2: ข้าวร
3: อฝนตลอด
2: กรุงเทพมีฝนร้อยละ60-70%ของพื้นที
3: ่
2: นะซึ่งวันนี้โอ้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ของกรุงเทพเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยวันที่28มิถุนายน2559เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับสมาชิกสภากทมนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองพัทยา
3: พัทยาด้วย
2: เมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม2พื้นที่นี้ไม่ถึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าเอ้าทำไมกาฬสินธุ์เราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าบ้างอะไรอย่างนี
3: ้
2: เพราะว่ากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
3: รูปแบบพิเศษ
2: ที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่มีคำว่าจังหวัดนะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ใช่นะก็อย่าเจ้า
3: ต้องบอกว่าผู้ว่าราชการ
2: กรุงเทพมหานคร
3: กรุงเทพมหานคร
2: กับนายกเมืองพัทยานะซึ่งจะบอกว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของเรานางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าส
3: ก.
2: ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งในหน
3: ่
2: วย
3: ที
2: ่ไหนพระยาเจ้า
3: หน่วยที่7ครับ
2: หน่วยที่7โรงเรียน
3: ยูนออฟอาร์ต3เสนนะครับ3เสนซอย3เสนเนาะซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับ
2: ท่านเป็นคนกรุงเทพจริงๆเลยนะเนี่ย
3: คนกรุงเทพเลยตรง
2: เขตชั้นในเลย
3: ครับภายหลังการลงคะแนนนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากบรรยากาศที่พบในการเลือกตั้งนี
2: ่
3: มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์นะครับยังมีเวลาอยู่เน
2: า
3: ะ
2: เชิญชาวกรุงเทพมหานครนะคะไปนะมีเวลาถึง5โมงเย็น
3: ถึง5โมงเย็นนะครับช่วงนี้ก็พอดีหลังบรรยากาศอากาศดี
2: ๆใช่ครับก็อาจจะมีฝนนะบางพื้นที่นะคะก็ท่านก็บอกว่าย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดเนี่ยขอเพียงออกให้พี่น้องชาวกทมออกไปใช้สิทธิ์เพื่อรวม ร่วมแสดงพลังของประชาชนแล้วก็ร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าพื้นที่ไหนนะเวลามีการเลือกตั้งเราก็ต้องรวมพลังก
3: ัน
2: ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อระบอบประชาธิปไตยของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านก็ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม
3: ่ครับว่าร
2: ู้แหละ
3: ครับบอกนะก็ใครก็ได้ที่ได้รับเลือกเข้ามานี
2: ่
3: ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศครับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครนี่สะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะขอให้ความสำคัญและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาล
2: ใช่นะคะต้องการทำงานควบคู่กันไปกับรัฐบาลนะคะมีลุ้นเนาะน่าจะอู้ดึกๆนั่นแหละหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเน
3: า
2: ะ
3: ก็คงทราบแล้ว
2: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะพอได้เห็นตัวตนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาแล้วว่าจะเป็น
3: ทุกวันนี้การรวบผลนะการดูผลอะไรมันรวดเร็วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช้ระบบคอมพิวเตอร
2: ์กทมก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ส่งกำลังใจให้ชาวกทมก็แล้วกันนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ยังฝากด้วยนะคะเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวนะคะเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะท่านก็ฝากไว้ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะวันนี้ทางกรุงเทพ
3: เห็นกรุงเทพมหานครเรามีหน่วยเลือกตั้ง
2: เยอะ
3: หน่วยเยอะไหม
2: 6,628 หน่วยเยอะมากเลย
3: แล้วเมืองพัทยา
2: เมืองพัทยา113หน่วย
3: โอ้ยห่างกันลิบเลย
2: ค่ะก็อย่าลืมติดตามผลการเลือกตั้งหลายคนก็คงรอลุ้นเหมือนเราที่เราไม่อยากจะ
3: บางคนไม่ออกจาก
2: บ้านเราไม่ใช่กรุงเทพนะแต่เราก็อยากรู้นะว่ากรุงเทพเป็นใครนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองหลวงนะคะของเราอย่างนั้นและพี่น้องทางแถบบ้านเราก็ไปทำงานที่กรุงเทพเป็นเยอะไงก็อยากจะใช่ไห
3: ม
2: เราก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครเป็นผู้นำกรุงเทพนะตลอดติดตามก็แล้วกันนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะไม่จะสิ้นเดือนแล้ว
3: สิ้นเดือนจะสิ้นเดือนนี้เหมือนสิ้นใจ
2: สิ้นใจอย่าเพิ่งสิ้นใจค่ะสิ้นเดือน
3: ได้ยินเราร้องเพลงบ่อยว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ
2: หายใจเข้าลึกๆก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วแต่จริงราชการเงินเดือนก็ออกแล้วแหละนะคะทีนี้พอพูดถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็นึกถึงเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันสะสมไม่ได
3: ้ครับ
2: สะสมไม่ได
3: ้ถ้าพูดเรื่องสะสมไม่ได้นี่คงเป็นนี่แหละมั้งไทยเจไดพลัดเมื่อก่อนคนละครึ่งพัดนี่สะสมได้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนี้
3: ยังไม่มีไงตอนนี้มีเงื่อนไขมาว่าให้ใช้ให้หมดในรอบเดือนในภายใน1เดือน
2: มิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยที่รับช่วยเหลือมาเดือนละ 1,000 เนี่ยสมทบจ่ายมาเดือนละ 1,000 เนี่ยต้อง
3: เราต้องสมทบไป
2: เราต้องใช้
3: ให้หมด
2: ภายในเดือน
3: ภายในเดือนนั้น
2: ไม่ได
3: ้ถ้าไม่หมดนี่ไม่ได้ตัดไปทบเดือนต่อไป
2: ใช่1,000นี่เฉพาะของรัฐนะของเรา666
3: ของเรา666บาทใช่
2: นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ต้องบอกว่าใครที่ยังใช้ไม่หมดใช้หมดหรือยัง
3: ให้รีบไปว่าอย่าจะ
2: หมดตั้งแต่
3: บ่าวผู้กองหมดตั้งแต่5วันแรกแล้ว
2: โอ้ยใช้ดิบใช้ดีไม่ได้5วันแรกไม่ได้เขามีกำหนดที่ใช้
3: เขากำหนด
2: วันนึงไม่เกิน200บวกของเราอ
3: ีก200ก็5วัน
2: 5วันใช้หมดตั้งแต่5 วันแรก
3: แล้ว
2: นายเนาะก็ของรุ่นก็หมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วแหละก็ตั้งใจรอว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือนก็เพราะไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ
3: ก็ดีนะบางทีช่วงกลางวันยายเจ้าเข้ามาสวทนี่ได้กินข้าวไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าตุ้มโฮมกันหลายๆคนนะไปรวมกัน

0: ะตัดยอดทิ้งในวันที่30มิถุนายน2569
1: เวลา5ทุ่มครับ5ทุ่ม
0: และจะเติมวงเงินสิทธิ์ใหม่จำนวน 1,000 บาทให
1: ้ในวันที่1กรกฎาคม
0: ครับ
1: รอบที่1แล้วรอด้วยใจจดใจจ่อครับ
0: พอหมดไปแล้ว
1: ครับวิธีเช็คเงินคงเหลือในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆโดยเข้าแอปแล้วเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ที่หน้าแรกนะครับหรือว่าเข้าผ่านทางหน้า
0: จ
1: ีวาเลตระบบจะแสดงยอดสิทธิ์คงเหลือรายเดือนครับยอดสิทธิ์ที่ใช้ได้ต่อวันแล้วก็สามารถดูประวัติของการใช้ย้อนหลังได้ประมาณ3เดือนโดยโทรตรวจสอบได้ที่เบอร์ไหน
0: เบอร์021111122กด2ตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะถ้าไม่สะดวกจริงๆเอาทางสะดวกก็คือเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตรวจสอบง่ายๆเลยที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 6040ง่ายๆนะคะเงื่อนไขการใช้จ่ายโอ้แล้วก็ย้ำกันอยู่เนาะว่าเวลาการใช้งานเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะ
1: หรือถึง5ทุ่มไม่ใช่เหรอ
0: ขอไป5ทุ่มถึง5ทุ่มของทุกวันยกเว้นการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าง GrabLineman Shopee Food Robinhood เนี่ย
1: โอ้ที่ส่งนี่อันนี้ที่ส่งอาหารถึงบ้านใช่ไหมนี่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะใช้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่
1: ม
0: อันนี้สามทุ่มจริงนะคะแล้วก็รัฐจะช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหารกับเครื่องดื่มนะไม่รวมค่าส่ง
1: ค่าน้ำใจที่เขามาส่งนี่เราก็ท
0: ิ
1: ปเขาเอาทิปเอง
0: ไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมนะก็จะเป็นประเภทพวกร้านอาหารสตรีทฟู้ดร้านทงฟ้าร้านโชว์ห่วยและนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
1: ข้อห้ามนะข้อห้าม
0: ห้ามอะไรพ่อใหญ่เจ้า
1: ข้อห้ามนี่ครับไม่สามารถใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสู
0: บ
1: บัตรกำนันบัตรเงินสดและการจ่ายค่าบริการล่วงหน้ารวมถึงไม่สามารถใช้ในห้างสรรพสินค้าและห้างสะดวกซื้อเฟรนไชส์ขนาดใหญ่ได้ครับ
0: ที่มันมีแฟรนไชส์ขนาดใหญ่
1: เฟรนไชส์ขนาดใหญ
0: ่ก็ซื้อไม่ได้เนาะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่เห็นของเรานี่เห็นพาซ่าก็ได้อยู
0: ่อันนี้เขาไม่ได้เป็นแฟรนไชส์นะคะเดี๋ยวมันจะมีโครงการสำหรับแฟรนไชส์อยู่ในกรกฎาคมนะคะก็รอติดตามแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ฝากถึงประชาชนนะคะผู้ได้รับสิทธิ์ทุกคนเนี่ยให้มาเช็คยอดเงินคงเหลือในแอปเป๋าตั้งวางแผนการใช้จ่ายเพราะวางแผนยากมันหมดไปแล้ว
1: พวกเรามันจะรู้ยากหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนะส่วนร้านค้าผู้ประกอบการนะคะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะในการสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นการขายยอดขายนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะแล้วก็ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและก็ยั่งยืนด้วยเนาะพ่อเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: อย่าลืมนะครับนี่ภายในวันที่30มิถุนายน2565ทุ่มนะครับไปใช้ให้หมด
0: ใช้หมดใครที
1: ่
0: เหล
1: ือ
0: ใครที่เหลือนะแต่ของเราไม่ต้องกังวล
1: ไม่ต้องกังวล
0: เราหมดแล้วนานแล้วนะไม่เหลือสักบาทเลยนะคะมาถึงข่าวที่พี่น้องเกษตรกรนะหลายท่านอาจจะมีการเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนแล้วหรือว่ามีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีการเพาะปลูก2569/70นะก็อย่าลืมเป็นยังไงบ้างพ่อเจ้าในฐานะที
1: ่
0: ในฐานะที่พ่อใหญ่เจ้าเนี่ยเป็นอดีต
1: เกษตรอำเภอ
0: ไหมฮะ
1: เกษตรอำเภ
0: อหลายที่อาจารย์ไม่ได้แล้ว
1: หลายที่หลายที่ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเพื่อปรับปรุงทะเบียนนะครับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร2569/70ทำไมบอก69/70/69ก็คือการปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆมันก็ล้ำไปถึงปี70นะครับ
0: ก็เลย
1: ข้าวเกี่ยวไปถึงโน่นครับ
0: 69/70
1: ครับผมให้ไปขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แล้วก็รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเช่นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนแล้งหรือว่าพวกพืชผลต่างๆประสบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าพวกไอ้โรคต่างๆนะครับ
0: สำหรับทะเบียนหลังปลูกพืช15วันใช่ไหมครับ
1: ผมการแจ้งปลูกเนี่ยครับ ให้พี่น้องไปขึ้นทะเบียนนะครับหลังปลูกน่ะ15วันนะครับการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเป็นปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นฐานข้อมูลหลักที่ให้ภาครัฐใช้ในการวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี
0: ้อะไรบ้างคะ
1: รัฐบาลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านพืชหากประสบภัยแล้งน้ำท่วมหรือโรคพืชระบาดก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาได้รวดเร็วขึ้น
0: คร
1: ับเข้าถึงอีกอันหนึ่งเข้าถึงสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ทางรัฐจะช่วยเหลือถ้าพี่น้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว
0: ้
1: ท่านมาแจ้งความมาแจ้งว่าข้าวเสียหายหรือว่าพืชต่างๆเสียหายไม่ได้รับครับเพราะว่าท่านไม่ได้ไปปรับปรุงทะเบียนนะครับครับไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันการเสียสิทธิ์ครับหากเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเรานะครับต้องปรับปรุงทุกปีนะครับถ้าไม่ปรับปรุงเป็นเวลา3ปีนะครับอาจจะเสียสิทธิ
0: ์
1: ระบบไม่ให้แล้วเสียสิทธิ์แล้วครับ
0: เสียสิทธิ์เนาะ
1: ครับพืชที่ให้ไปขึ้นทะเบียนในพวกพืชผักนะครับพืชผักพืชอายุสั้นข้าวอะไรต่างๆนะครับปลูกแล้ว15วันให้ไปขึ้นทะเบียนนะครับส่วนพวกไม้ผลพืชไร่นะครับไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นต่างๆนะครับปลูกแล้ว30วันครับถ้ายืนต้นอยู่ก็ให้ไปปรับปรุงทุกปีนะครับต้องแจ้งทุกปีนะครับแล้วช่องทางของการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนี่ครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางออนไลน์ครับทางออนไลน์สะดวกรวดเร็วครับทำด้วยตนเองได้นะครับอันนี้กรณีเป็นลายเดิมและแปลงเดิมเนี่ย
0: ค
1: ุณรุจรีเคยปลูกแล้วเคยรายงานแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นแปลงเดิมเนี่ยครับก็ให้ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับฟาร์มบุ๊กนะครับผมง่ายๆเขาฟาร์มบุ๊กหรือว่าผ่าน e-farm ครับเว็บไซต์ e-farmer.doage.go.th ครับ
0: พิมพ์ง่ายๆหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก็อาจจะเด้งขึ้นมาให
1: ้ครับถ้าเป็นลายใหม่แล้วก็หรือว่าไร่เดิมก็ช่างถ้าเพิ่มแปลงนะครับเพิ่มแปลงขึ้นหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยปลูก10ไร
0: ่
1: ปีนี้ปลูกขึ้นเป็น15ไร
0: ่
1: มีเพิ่มแปลงขึ้นนี่ก็ขอให้ผ่านแจ้งผ่านระบบ e-farm นะครับที่เว็บไซต์นี่แหละ e-farmer.doae.go.th ครับถ้าอีกวิธีนึงคือให้ผ่านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอครับเดี๋ยวนี้เขามีขออนุญาตมีเกษตรตำบลหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศครับนี่ก็แจ้งตรงนั้นได้หรือถ้าบุคคลจะแจ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได
0: ้
1: ครับผมหรือว่าจะแจ้งที่ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหรือว่าอกม.ไม่ใช่อสม.นะ
0: อสม.อปมช.ก็ไม่ใช่อสม.ก็ไม่ใช่
1: อกม.คื
0: ออ
1: าสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัย
0: นานแล้ว
1: ตั้งนานแล้ว20ปีมาแล้ว
0: ตั้งแต่พ่อใหญ่เจ
1: ้าเป็นเกษตรตำบลนั่นแหละครับอกม.ก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ทางผู้นำชุมชนหรือว่าอกม.ก็จะรวบรวมข้อมูลส่งที่สำนักงานเกษตรอำเภอครับแล้วสำคัญนะครับการแจ้งนี่ครับอย่าแจ้งเท็จนะครับ
0: อ
1: ย่าหลอกว่าอยากได้ค่าช่วยเหลือเยอะเวลาหนึ่งที่ไปแจ้งเท็จว่าเสียหาย5ไร่ก็ว่า10ไร่หรือว่าปลูกอยู่10ไร่นี่มันเสียหายจริงๆ5ไร
0: ่
1: ไปว่า10ไร่อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เขามีกล้องส่องนะครับมีระบบเครื่องบนส่องเห็นหมดเลยครับ
0: ก็เห็นเลย
1: เห็นหมดเลยว่าที่ของใครปลูกเท่าไหร
0: ่
1: อย่างปลูก10ไร่ไปบอกว่าปลูก15ไร่11ไร่อะไรนี่ครับจับได้หมดเลยครับเราเรียกว่า GPS ทางอากาศครับเก่งมากเลยครับใครที่แจ้งเท็จหรือว่าผิดนะครับมีกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอาญาด้วยครับมาตรา137นี่แจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงานมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแจ้งเท็จนะครับถ้าเป็นมาตรา26นี่ครับแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับให้แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเด้อพี่น้องอย่าไปตั๋วเพิ่นอย่าไปหลอกเพิ่นว่าอยากได้หลายครับข้อมูลที่เป็นจริงครับก็จะปลอดภัยจากกฎหมายที่จะเอาผิดได้ครับอย่าไปหวังรวย
0: ผิดตามกฎหมายนะคะ
1: ให้ซื่อตรงนะครับผม
0: ค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรก
1: ร
0: ปี2569/70นะหลังปลูกพืช15วันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Farm Book หรือแจ้งที่เกษตรอำเภอนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือการช่วยเหลือต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการคัดข่าวเล่าเรื่องต่อค่ะ
2: ในพระกรณียกิจที่สำคัญกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: ค่ะกลับมาเข้าสู่รายการนะคะคัดข่าวเล่าเรื่องในช่วงที่2นะคะช่วงนี้จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่2จังหวัดนะพ่อใหญ่เจ้าวันนี้ก็มีทางด้านชัยภูมิกับสกลนครนะคะตอนนี้ทีมงานหลังไมค์นะคะคุณวิชระดาวเรืองและคุณพิชิตพลปรภานะคะกำลังนั่งอยู่กับการโทรศัพท์นะคะทีมงานนะคะหลังไมค์ก็เดี๋ยว เราจะได้สอบถามนะคะว่านี่ชัยภูมิช่วงนี้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะฝนตกไหมเป็นยังไงโดยเฉพาะสกลนครเนี่ยนะคะเพราะใหญ่เจ้าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะคะข้ามภูพานไปนี่ก็เป็นสกลนครแล้วนะคะฝนตกไหมน่าจะตกนะค่ะฝั่งนั้นฝนตกดีดี
1: ชัยภูมิชัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่ขึ้นชื่อในสายไหม
0: เราแล้วนะคะ
1: มาแล้ว
0: อยู่ในสายกับเราแล้วก็เป็นคุณศาสตร์ป้องกันดีนะคะเอ๊ะทำไมอ๋อสายนี้ค่ะค่ะตอนนี้ชัยภูมิอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณศาสตร์ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณตนีครับ
0: ค่ะคุณศาสตร์ป้องกันดีจากชัยภูมิเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะตอนนี้
4: ตอนฝนตกไปแล้วครับ
0: อ๋อตกไปแล้วหยุดแล้วใช่ไหมคะ
4: อะไรนะครับ
0: ตกไปแล้วหยุดแล้วใช่ไหมคะ
4: ตกไปแล้วหยุดเรียบร้อยแล้วครับ
0: มีเขาว่าจะตกต่ออีกไหมคะ
4: ก็ตอนพอมีแดดออกบ้างแล้วครับเพิ่งไปต้องเรียนหนีก่อนครับซึ่งคนนี้ผมไปทำข่าวท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวไปเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวมาแล้วพอกลับมาถึงที่ตัวเมืองชัยภูมิเนี่ยพอดีฝนมันหยุดตกไปแล้วแต่ว่าฟื้นจะเปียกอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะดอกกระเจียวบานถ้าทางจะสวยงามมากเลยเนาะได้มาภาพที่ชม
4: ครับวันนี้ท่านสุรศักดิ์พันเกรย์วรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับคุณก็มีทั้งท่านอนันต์นักโยมผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิครับมีคุณสำริดแทนทรัพย์สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต3แล้วก็ผลงานส่วนราชการเนี่ยไปร่วมเปิดเทศกาลกันครับซึ่งการจัดการตรงนี้เนี่ยคุณจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมาทุ่งดอกกระเจียวเที่ยวต่อสุขุมเช็คกินทุกที่รับฟรีของที่ระลึกชัยภูมิครับพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการกินท็อปชมสายหมอกแล้วก็ชมทุ่งดอกกระเจียวครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่มีการกล่าวบอกว่าเทศกาลดอกกระเจียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิครับที่สะท้อนถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประเทศไทยแล้วก็พร้อมกันนี้ครับยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการยกระดับบริการแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับพอภายหลังเปิดงานเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการนั่งรถรางครับไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพรั่งเลยมีการเดินชมตั้งแต่จุดแรกครับไปชมจุดแผ่นดินระเบียงโบตอนซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คภาพระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดลพบุรีตรงนั้นก็ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวชอบมากครับแล้วก็บอกว่าน่าจะผลักดันให้มันแม้ส่วนนี้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีมาวันนี้เนี่ยได้สัมผัสกับทะเลหมอกอย่างแท้จริงนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก8 โมง 9 โมงแต่ว่ายังมีทะเลหมอกครับดูกันดีซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนรู้งานนะครับไปไม่ใช่ว่าจะไปหมอกทุกวันครับก็ต้องไปดาวเอาวันไหนที่ตั้งเขาฝนหน่อยถ้าเกิดมีฝนตกตอนกลางคืนตอนเช้าเจอทะเลหมอกอย่างแน่นอนครับ
0: ถือว่าโชคดีมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้ใช่ครับในงานก็ต้องไม่มีแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเขามีหาโอท
0: ็อ
4: ปไปจำหน่ายที่เปิดด้วยนะครับก็คือมีทั้งสินค้าโอท็อปที่เด่นๆก็คือไอติมไอศกรีมดอกกระเจียว
0: คร
4: ีมที่ทำมาจากดอกกระเจียวจริงๆส่วนผสมค่อนข้างจะลงตัวแล้วมีทั้งที่เป็นไอศกรีมซอฟเซิร์ฟแบบโคนแล้วก็ไอศกรีมฮาร์ดเซิร์ฟแบบแท่งนะครับสามารถไปเลือกกับประชาชนได้ด้วย
0: น่าอร่อยมากเลยพี่ยาจาวไอศกรีมดอกกระเจียวใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: เทศกาลนี
4: ้ค่ะก็จะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีไอศกรีมที่เป็นดอกกระเจียว
0: ใช่ใช่
4: ส่วนที่เป็นดอกกระเจียวจริงๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นโคนครับแต่ว่าส่วนที่เป็นแท่งมันจะเป็นรสมิสเบอร์รี
0: ่
4: ก
0: ับ
4: โ
0: ร
4: สเบอร
0: ์
4: ค่ะก็แล้วแต่ชอบครับ
0: สีไอศกรีมนี่มันจะออกสีชมพูเหมือนดอกกระเจียวใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผสมเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มน้ำของดอกกระเจียวเอาไปปั่นรวมกับพวกส่วนผสมต่างๆของเขานะครับไม่ว่าจะมีนมฮอกไกโดนมสดก็จะมีกลิ่นของนมฮอกไกโดถ้าเกิดใครเคยรับประทานไอศกรีมฮอกไกโดนะกลิ่นก็จะเป็นประมาณนั้นเลยของ
0: ค่ะค่ะเทศกาลนี้มีไปถึงเมื่อไหร่นะคะ
4: ก็จะเที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงเดือนสิงหาคมถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็คือช่วงนี้แหละครับต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดอกกระเจียวเนี่ยออกเยอะเดี๋ยววันนี้ไปออกเยอะมากครับวันนี้ครับประมาณเกิน 70% 70% อย่างที่ท่านหัวหน้าอุทยานได้บอกไปแล้วนะครับสวยงามมาก
0: ถือว่าเป็นหน้าเป็นตามากเลยนะคะรู้งามด้วยนะทั้งหมอกทั้งดอกกระเจียว
4: มันจะรู้ใหญ
0: ่ค่ะค่ะก็เชิญพี่น้องประชาชนไปเที่ยวที่ชัยภูมินะคะทั้งเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานและป่าหินงามชัยภูมิใช่ไหมคะคุณศาสตร์ครับ
4: ช่ครับเราสามารถเลือกได้มี2อุทยานครับก็คืออุทยานชาติป่าหิมะอำเภอเทพสถิตกับอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวงครับได้ไปอยู่ใกล้ๆกัน
0: ค่ะค่ะโดยเฉพาะถ้าวันไหนมีฝนตกวันรุ่งขึ้นก็จะมีหมอกเยอะเนาะอันนี้นี่ช่วงนี้หมอกเยอะเลยแหละฝนเยอะด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคุณสาธิตเรื่องราวอื่นๆอีกไหมคะในจังหวัดชัยภูมิที่อยากจะนำเสนอวันนี
4: ้ก็จะมีช่วงนี้เลยครับเป็นแม่ของทุเรียนครับทุเรียนจังหวัดชัยภูม
1: ิ
4: ชื่อจริงก็คือทุเรียนภูลันคาเป็นทุเรียนเป็ดพรีเมียมนะครับมีการส่งออกนอกด้วยแล้วก็มีจองจากผู้สวนของเจ้าของต้นเลยก็จะมีหลายๆที่นะครับที่ปลูกส่วนมากก็จะเป็นสี่ตำบลในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิและก็เขตอำเภอแก้งซ้อครับก็คืออยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูแลนคาครับก็จะมีทั้งที่ตำบลท่าหินโงมก็จะเขาปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีตำบลห้วยหมากแดงครับตำบลเก่าย่าดีก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับที่ในแดงชาติป่าหินงาแล้วก็ไปนะครับ
0: ผู้เล่นคาใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ออกเยอะใช่ไหมคะยังไม่วายใช่ไหมคะทุเรียน
4: ยังไม่วายครับตอนนี้กำลังออกแต่เลยครับจะต้องมีการเปิดเทศกาลไปแล้วเมื่อวานครับวัฒนธรรมภูมิก็ไปทำข่าวด้วยเขาเรียกว่างานผลผ่านทุเรียน4ตำบลปูแลนคาก็เป็นภูมิทุเรียนเศรษฐีย่ำครับถ้าใครอยากมาชิมก็สามารถไปจองได้ที่สวนที่เดือนก็คือสวนปวงทองอยู่ที่ตำบลห้วยหมากแดงตำบลสวนเตยภูมินี่เอง
0: ตำบลเมืองนี่เองเนาะ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: รสชาติเป็นยังไงคะก็เหมือนทุเรียนทั่วไปไม่ใหญ่เจ้าอย่าง
4: นี้ไม่ใช่ผ่านทุเรียนนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามท่านผอ.สวทช.เชยภูมิของอภิชรัตน
0: ์นะคะ
4: ดีมากมาก
0: ท่านไปชิมแล้วหรอคะ
4: ชิมเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้อิจฉาจังเลยเนาะ
4: เป็นใจครับท่าดีมันจะออกเป็นซีนี่ซีนี่หน่อยแล้วก็เป็นเกินไป
0: ใหญ่ๆเลย
4: ต้องรอครับต้องรอ
0: ค่ะยังมาช่วงนี้ชัยภูมิมีเรื่องฮอตฮิตมากเลยทั้งทุเรียนทั้งไอศครีมดอกกระเจียวเนาะค่ะค่ะโอเคขอบคุณคุณศาสตร์มากเลยนะคะสำหรับวันนี
4: ้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณศาสตร์
1: ที่ถามไปว่ารสชาติเป็นไงทุเรียนเพราะว่าตามที่ได้ยินเนี่ยทุกที่นะที่ว่าทุเรียนเนี่ยจะมีไฮไลท์ของเขาคือรสชาติของทุเรียน
0: แต่ละพื้นที่เนี่ยมีถิ่นจะแตกต่างกัน
1: อย่างเช่นภูเขาไฟอย่าง
0: เงี้ยเป็นยังไงทุเรียนไดโนเสาร
1: ์ใช่ไดโนเสาร์เรานี่ก็สุดยอดของเราเหมือนกันหวานกลมกล่อมหอมอีกต่างหากก็เหมือนกับนี่แหละรสชาติดีก็อย่างที่ของทุเรียนภูเขาไฟของศรีเกตอย่างนี้
0: ใช่แต่ละพื้นที่ก็จะมีอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าด้วยจากดินใช่ไหม
1: ไป
0: จากเกษตรอำเภอเก่าขึ้นอยู่กับเรื่องของดินเรื่องของแร่ธาตุต่างๆในการปลูกใช่ไหมพี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะช่วงนี้ถ้าอยากไปเที่ยวก็เชิญชวนที่ชัยภูมินะไปทีเดียวได้เที่ยวทั้งเที่ยวนั้นทั้งงานดอกกระเจียวบานเที่ยวทั้งเรื่องของไปสวนเข้าสวนทุเรียนทุเรียนภูแลนคาของชัยภูมิไอศครีมดอกกระเจียวนะคะตอนนี้หลังไมค์ทีมงานหลังไมค์เรากำลังติดต่อทางทางสกลนครตอนนี้ติดต่อไม่ได
1: ้
0: นะคะอาจจะเป็นฝนตกไหมนะคือฟ้าครึ้มฝนมองไปทางนู้นอาจจะฝนตกหนักเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็รีบปิดโทรศัพท์เลยเพราะว่ากำลังคุยกันอยู่เนี่ยท้องฟ้ามันเปรี้ยงปร้างนะคะตอนนี้คุณวัชระกับคุณพิชิตพลของเราก็กำลังติดต่ออยู่เดี๋ยวถ้ายังไงติดต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะพูดคุยเรื่องต่อไปแต่เราก็อยากจะให้รู้ฟังผู้ชมด้วย
1: ถ้าพูดถึงชัยภูมิเมื่อกี้นะยังย้อน
0: ไปยังติดใจชัยภูมิอยู
1: ่ยังติดใจอยู่เพราะว่าชัยภูมิบ้านพี่เนี่ยชัยภูมิบ้านพี่เนี่ยคือเพลงนี้เนี่ยตั้งแต่ปีนู้นแล้ว
0: เป็นยังไงชัยภูมิบ้านพี่ร้องท่อนหน่อยสิ
1: ทรงเคาะสมัติภาพงค์แข่งกับคนโคราชคนที่ลาดใหญ
0: ่
1: เป็นคนแต่งให้เพื่อนพงแดนร้องชัยภูมิมีรถยนต์เลนผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิบ่ใกล้บ่ใกล้ถ้านั่งรถไฟก็ต้องไปต่อรถยนต
0: ์
1: เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนอีตอนละท่ามาฝนเทียมคือไม่มีก็มีไงตอนนั้นสมัยโน้น
0: บินมาบนเพื่อทำฝนเทียม
1: ทำฝนเทียมแล้วบินมา นั่นแหละ
0: นั่งรถยนต์
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มีสถานีสนามบินอะไรเยอะ
0: แ
1: ยะ
0: แล้วนะคะเรื่องของการเรียกว่าการเดินทางทุกอย่างเนี่ยทันสมัย
1: มีทันสมัยไปหมดแล้ว
0: เชื่อมต่อกันได้สะดวกสบายนะครับ
1: อย่างของเรานี่ก็เข้าแผนแล้วสนามบินไงสนามบินสินสารคาม
0: สินก็รอดูรอติดตามนะคะสรุปแล้วทางสกลนครติดต่อไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกฟ้าร้
1: อง
0: ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าสกลนครก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนะ
1: เดี๋ยวก็โทรมาถ้าโทรก็โทรมา
0: ถ้าโทรมาได้ก็โทรมานะคะ0438135547นะคุณอภิชาติหานโกยนะสมมติว่าถ้าอย่างไรเสียนะคะอยากจะโทรมาเล่าให้พี่น้องฟังนะว่าสกลนครช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจก็โทรมาได้นะที่ห้องส่งสวทกสิน0438135547หรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะโทรมาได้นะนะคะโทรมาได
1: ้
0: โทรมาจากจังหวัดไหนฟังอยู่จังหวัดไหนโทรมาบอกผู้ใหญ่เจ้ากับจะมีได้นะคะอยากมีส่วนร่วมในรายการก็โทรมาได
1: ้อีกครั้งครับ0438135547ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เราคัดมาให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อน อยากจะร้องเรียนหรืออยากจะแจ้งเบาะแสต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเลย4ตัวเลยพี่เจ้า1111
1: จำง่ายที่สุดเลย
0: จำง่ายมากเลยเลข1 4ตัวนะคะเป็น
1: เขาเรียกว่าตอง4ได้หรือเปล่า
0: ตองมันทั้ง3
1: เนี่ยตอง3นี่มันตอง4
0: อันนี้โอ้ยงงเลย
1: เอาไปมี4ตัวนี
0: ่ขออนุญาต
1: น
0: ะหนูฟัง
1: ตองมันต้อง111เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตองมันมี3ตัว
1: แต่นี่มันตองสี
0: ่4ตัว
1: ตองมี4ตัว
0: ไอ้ยังไง
1: ภาษาน
0: ะคือเลข14ตัวเนี่ยเป็น0นะคะสำหรับเลขของ0รับเรื่องร้องเรียนที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสถึ
1: งร
0: ั
1: ฐบาล
0: ได้เลยนะคะใครที่มีปัญหามีความเดือดร้อนมีข้อมูลเบาะแสที่อยากจะแจ้งให้ภาครัฐทราบเนี่ยนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะศูนย
1: ์
0: เร
1: ื่อง
0: ร้องเรียนรัฐบาล111
1: 14ตัวคร
0: ับ เลข14ตัวนะอย่างง
1: ง111
0: นะแต่ว่าตอง1ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็น1 3ตัวมันไม่
1: ตรงกัน3ตัวตรงนี้ตอง4แล้วที
0: นั้นก็เป็น
1: ตอง4ไปทั้ง4 3ตัวขอไปนะที่พูดไป
0: ก็เป็นเรียกว่า
1: เขาเรียก14ตัวเนาะ
0: ใช่เลข14ตัวค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเลข14ตัวเป็นศูนย์บริการประชาชนของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: ถ้าบุคคลเก่งกว่านั้นเองเอาเว็บไซต์หลังเว็บไซต์
0: ก็เว็บไซต์ก็เข้าไปที่www.1111.go.th นะคะหรือถ้าเป็นโมบายแอปพลิเคชันนะก็หาแอปเพราะ
1: PSC111114
0: ตัว
1: ย้ำ PSC111111
0: ทุกอย่างต้องมีเลข14ตัวต
1: ่อท้าย
0: ถ้าเป็นไลน์แชทบอทนะPSC 1111เหมือนกัน
1: แอดก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ PSC 1111คร
0: ับค่ะค้นหาได้เลยนะคะในหลากหลายช่องทางสำหรับช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
1: มีด้วยตัวเองเลยเนาะเป็นการยื่นด้วยตัวเองเลย
0: ใช่ค่ะค่ะโดยศูนย์บริการประชาชนเรียกว่าศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพก็นั่นแหละที่สามารถยื่นได้ด้วยตนเองได้เหมือนกันนะคะที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลนะหรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่เจ้า
1: ส่งไปรษณีย์เป็นอะไรเป็นส่งระเลขเป็นตัวหมายตู้ปนอ
0: เป็นจดหมายระเลขมีเหรอคะเดี๋ยวนี
1: ้หายไปหมดแล้ว
0: ส่ง
1: ไปรษณีย์กัน
0: ตู้ปน1111ปน.ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนเพื่อประสานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะติดตามผลให้ด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลและการบริการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนถือว่ามีคุณค่าทุกปัญหา ต้องใส่ใจพร้อมส่งต่อ
1: เพื่อแก้ไข
0: นะนี่ก็เป็นเรื่องของช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพราะทุกเสียงของพี่น้องประชาชนมีความหมายนะคะอีก4นาทีพ่อใหญ่เจ้าเคยไปหัวลำโพงไหม
1: หัวลำโพงเมื่อก่อนสมัยเป็นนักเรียนเคยไปอยู่แต่สมัยก่อน
0: กี่ปีมาแล้วเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนยังจำความได้อยู่เหรอ
1: สาวปีขึ้น
0: หัวลำโพงสมัยก่อนเนี่ยนะอุ้ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่ากว่าหนึ่งศตวรรษก็กว่า100ปีอ่ะ
1: พากันเรียกง่ายๆว่าหัวแมวพุงนะ
0: มีภาพนะคะสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเนี่ยถือว่าเป็นเขาทำหน้าที่เป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์และก็สถาปัตยกรรมเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่ต้อนรับผู้คนในใจกลางกรุงเทพมหานครนะในฐานะศูนย์กลางการเดินทางที่อยู่คู่กับชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะ
1: สมัย
0: รัชกาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453แล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
1: 6
0: นะคะซึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อให้รถไฟขบวนแรกเนี่ยเลื่อนเข้าสู่สถานีเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2459เดือนนี้ไง25มิถุนายนนะคะนับจากวันนู้นมาถึงวันนี้พระเยซูถือว่า
1: 2459
0: 110ปีนะ110ปีหัวลำโพงนะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่หัวลำโพงแล้วนะคะบทบาทการคมนาคมทางรางเนี่ยก็จะก้าวล้ำไปสู่ยุคของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เคยไปหรือยังเราคนบ้านนอกอะเนาะนะแล้วก็มีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงนะรถไฟพูดถึงรถไฟรางคู่เนี่ยผ่านบ้านพ่อใหญ่วัชระด้วยร้อยเอ็ดก่อสร้างนะคะ
1: มีรถไฟรางคู่ผ่านที่นี
0: ่มีรถไฟนะคะเนี่ยแหละซึ่งเรียกว่าการคมนาคมเดินทางเลยมันจะเชื่อมต่อกันนะเป็นโยงใยเครือข่ายกันไปทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็พูดถึงหัวลำโพงเพราะว่าเรียกว่าครบ110ปีหัวลำโพงนะคะก็เล่าให้คุณฟังได้ฟังนะในวาระนี้ก็ใครที่ไปกรุงเทพตอนนี้หัวลำโพงก็จะเป็นเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
1: เชื่อไหมว่าถึงไม่ไปก็เห็นในโซเชียลในโทรทัศน์เห็นหมดเมืองนอกก็เห็นประเทศไหนมีระบบรถยังไงเห็นหมดจากโซเชียลก็เสพข่าวก็เสพให้เป็นนะครับเสพให้สุขไม่ใช่เสพแล้วมีทุกข์เช่นเฟซนิวต่างๆการแชร์ต่างๆนะครับให้ระมัดระวังให้ดูต้นตอของข่าวก่อนสืบให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมบางทีกฎหมายหนักนะกฎหมายเรื่องโซเชียลเนี่ยการแชร์ข่าวปลอมนี
0: ่
1: ไปให้คนอื่นเสียหายนี่อันตราย
0: ฝากไว้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อก็แล้วกันนะคะพ่อใหญ่เจ้าเราหมดเวลารายการพ่อใหญ่เจ้ามีอะไรจะฝากถึงคุณฟังคุณผู้ชม
1: ท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องเราครับมีสุขบ้างทุกบ้างช่างชีวิตอย่าไปคิดให้จิตคิดหม่นหมองสุขและทุกข์คุกเคล้าเราต้องตรองชีวิตต้องผ่านพบประสบการณ์พนาครับสวัสดีก็
0: ผู้ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะคะวันนี้หมดเวลารายการ
1: เพิ่งเกิดโดน
0: เกิดนาน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อมหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
12: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปทักษิราพรพิญโยทีมข่าวสพทนครราชสีมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
13: นายสันเพชรบุญยามเนียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬา

0: พื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืน

0: ยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
8: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงข ขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
1: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราว

0: แมนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: แมวหอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
1: แมวหอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
4: ์ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อุปกรณ์การเกษตรอยู่ติดกับธนาคารธ.ก.ส.บางทุ่มขายเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเลื่อยย่นปั๊มน้ำและอะไรรถไถนายางตามมีบริการรับซ่อมน้ำถ้าซื้อเครื่องจากข้างล่างมีประกันคุณภาพทุกตัวอะไรมีหลากหลายบริการล้ำการขายดีเยี่ยมซื้อเครื่องมือการเกษตรคิดถึงลานโออุปกรณ์การเกษตรบางทุ่ม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้กรมการค้าภายในเดินหน้าเข้าประณีตพัฒนา51กลุ่มเกษตรกรอีสานยกระดับสู่ผู้ประกอบการข้าวคุณภาพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนอำเภอเมืองขอนแก่นลงพื้นที่บรรเทาทุกเหตุอัคคีภัยตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศประจำวันข่าวสารนโยบายรัฐบาลรัชนันท์นิกรเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการอีสานตอนล่างนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมการค้าภายในเดินหน้าเข้าประณีตพัฒนา51กลุ่มเกษตรกรอีสานยกระดับสู่ผู้ประกอบการข้าวคุณภาพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนวันนี้ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569 ข้าวประณีตพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพสูงเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรภายใต้แนวคิด New Rice Economy ทั้งนี้มีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน51กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มศักยภาพเทียร์1จำนวน11กลุ่มกลุ่มเทียร์2จำนวน27กลุ่มและเทียร์3จำนวน13กลุ่มซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้สมัครทั่วประเทศและได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพข้าวและต่อยอดสู่ตลาดมูลค่าสูงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายของโครงการข้าวประณีตในปี2569ซึ่งทำให้โครงการค้าภายในสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรครบ

ในตลาดได้อย่างยั่งยืนอำเภอเมืองขอนแก่นลงพื้นที่บรรเทาทุกเหตุอัคคีภัยตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลสาวัตถีล่าสุดทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยโดยนายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลสาวัตถีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นปลัดอำเภอกำนันตำบลสาวัตถีและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมอาการและสภาพความเป็นอยู่พร้อมทั้งเป็นผู้แทนของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายสันติสุขใจสนุกราษฎรหมู่ที่15ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 10,000 บาทพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานทั้งนี้ทางอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลสาวัตถีและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการประสานงานร่วมกันเพื่อวางแผนในขั้นตอนการฟื้นฟูประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดและดำเนินการช่วยเหลือระยะยาวตามระเบียบของทางราชการในการซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไปจังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นที่โรงแรมอำนวยสุขจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7และภาคีเครือข่ายสุขภาวะจัดแถลงความร่วมมือและเตรียมความพร้อมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิด90วันแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตพร้อมเปิดแคมเปญเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร่วมทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงเข้าพรรษานายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวว่าภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนแคมเปญรณรงค์เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569โดยมุ่งสื่อสารเชิงบวกให้ประชาชนเห็นว่าทุกวันที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือการสะสมแต้มสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งด้านการนอนหลับสุขภาพร่างกายอารมณ์การประหยัดค่าใช้จ่ายและการมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นด้านดร.วรรธนากลางบุรัมย์รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเขตสุขภาพที่7มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 52.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยจังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนผู้ดื่มสูงที่สุดร้อยละ 64.1 รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคามจังหวัด101และจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังพร้อมรณรงค์เชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569พร้อมตั้งเป้าชวนประชาชนในเขตสุขภาพที่7ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าออนไลน์ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569และเชื่อมโยงผู้มีปัญหาการดื่มเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดผลกระทบจากเครื่องดื่ม

0: แอลกอฮอล์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและด้านนายสุภฤกษ์ต่อพันธ์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนกล่าวว่าการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดมีชุมชนเข้าร่วมจำนวน222ชุมชนโดยแต่ละชุมชนออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งการออกกำลังกายส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและสมุนไพรการสร้างพื้นที่ปลอดเหล้าและเปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมพร้อมติดตามผลต่อเนื่องตั้งแต่3เดือนถึง3ปีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนลักษณะอากาศทั่วไป28มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายน2569ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย 12 นาฬิกาวันนี้ถึง 12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลยศชนันนิกรเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการอีสานตอนล่างนำเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์มอบนโยบาย Thailand Inclusive Framework วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนวัตกรรมและกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคโดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน3ด้านได้แก่ 1. การกระจายความเสมอภาคในการเข้าถึงนวัตกรรม 2. การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีและ 3. การบูรณาการการให้บริการภาครัฐอย่างไร้รอยต่อพร้อมตั้งเป้าหมายระยะ5ปีขยายศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการต้นแบบพัฒนาหลักสูตรอาชีพแห่งอนาคตผลักดันมาตรฐาน Universal Design และ Accessible Tourist สนับสนุนการสร้างงานและผู้ประกอบการคนพิการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและองค์กรคนพิการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการนวัตกรรมสำหรับคนพิการระดับภูมิภาคขณะที่นายนิกรย้ำว่าประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนกว่า 2,280,000 คนโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนมากที่สุดจึงจำเป็นต้องสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์เทคโนโลยีองค์ความรู้และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างทัดเทียมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่ากู้คำที่หนึ่งหมายถึงทำให้กลับคืนดีอย่างเดิมเช่นกู้เรือกู้ชาติกู้ชื่อหมายถึงเก็บเข้าที่เช่นกู้ข้าวกู้ผ้าหมายถึงเอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำเช่นกู้ไซกู้รอบกู้คำที่สองหมายถึงยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ยติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สารคดี
3: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ราวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
6: 18 นาฬิกา 33 นาทีนะครับติดตามในพื้นที่นะฮะก่อติดการเลือกตั้งนะฮะนอกจากผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะฮะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็อัปเดตคะแนนนะฮะวิเคราะห์แนวโน้มผลการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยานะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณณัฐยาโทธกานันท์นะฮะผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่สมบัตินะคะแล้วก็พี่บุญมาค่ะทั้งสองท่าน
6: ครับ
8: ครับเบื้องต้นนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาหลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเอ้ารายงานกันหน่อย
7: ก็ในบางพื้นที่นะคะบางจุดเลือกตั้งเนี่ยก็มีประชาชนค่ะจำนวนไม่มากไม่น้อยดีกว่านะคะเพราะว่าหัวเฉลี่ยกันไปบางหน่วยเนี่ยก็น้อยบางหน่วยเนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะคะมารอติดตามผลคะแนนค่ะที่หลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปเมื่อ 17 นาฬิกานะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการนับคะแนนผ่านไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30% นะคะก็เป็นไปตามที่คาดการนะคะหลายๆท่านก็มีการคาดการไว้ว่าใครเบอร์อะไรที่จะนำมานะคะ
6: ค
7: แต่ว่าในภาพรวมของวันนี้ค่ะก็ยังต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะถึง50หรือว่าจะเกิน 50% หรือไม่ค่ะ
6: ครับรอบที่แล้วนี่ไม่ถึงครึ่งใช่ไหมฮะไม่ถึง 50% สำหรับการเลือกตั้งรอบที่แล้วนายกเมืองพัทยา
7: ถูกต้องค่ะ
6: ครับ
7: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะอยู่40ปลายๆหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นมา50
6: ครับ
7: ค่ะ
6: โอ้ก็ต้องลุ้นกันนะฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงมั้งถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาหรือกระแสข่าวแล้วรอบนี้กับรอบที่แล้วอันนี้ครั้งนี้คือคักมากกว่ากันไหมฮะหรือว่าน้อยกว่าเดิม
7: ไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ก็อยู่ที่ประมาณ 49%
8: ครับ
7: ค่ะก็เกือบครึ่งครั้งนี้ก็คือเมื่อช่วงตลอดทั้งวันนี้นะคะจึงได้มีโอกาสไปอยู่ที่จุดเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันได้ค่อนข้างเยอะนะคะตลอดช่วงเวลาก็คือทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าในบางจุดเนี่ยก็คือเงียบเหงาก็มีตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการที่แบบยังมองภาพรวมไม่ออกค่ะ
6: ครับคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะช่วยรายงานหน่อยครับตอนนี้
8: คะแนนตอนนี้อันดับ1อันดับ2พอมีเป็นคร่าวๆไม่ว่าอันดับ1ได้กี่คะแนนแล้วนับมีมั้ยฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอคะแนนอะไรหรือเปล่าครับ
7: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคะแนนนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออ
8: ันดับ1
7: เบอร์ที่2เนี่ยนำมาในทุกๆหน่วยเลือกตั้ง
8: คือคุณ
6: ปอระเมศงามพิเชษใช่ไหมผู้สมัคร
7: ใช่อ๋อ
6: นายกคนเดิมใช่ไหมอันนี้คือคนเก
7: ่
6: า
7: ใช่ค่ะ
6: อ๋อที่เขาบอกว่านอน
7: แล้วก็คาดการว่าจะมีการนับเสร็จแล้วก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงสักประมาณ3ทุ่มคืนนี้อย่างแน่นอน
8: ครับแล้วประชาชนเสียงเล่าลือของพี่น้องประชาชนพูดว่าคนเนี้ยนอนมาไหมหรือว่ายังไง
7: ก็ประชาชนก็แอบเชียร์เนาะหลายคนที่แอบดูแอบสอบถามมาค่ะระหว่างวันบางคนก็บอกว่าคือดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปก็อยากให้บ้านเมืองในเมืองพัทยาเนี่ยเจริญขึ้นไปอีกไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำในครั้งนี้เป็นผู้แทนประชาชนนะคะมาช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาข ของพวกเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้เมืองพัทยาบ้านเกิดเขาเนี่ยได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป
8: คุณณัฐยาคุณณัฐยาพัทยานี่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคนที่ได้รับการเลือกตั้งเนาะจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรให้กับชาวเมืองพัทยาที่เขารออยู่ว่าคนที่เขาเลือกนี่จะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาปัญหาเด่นๆเลยเอาว่ามาเลยเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับว่าปัญหาอะไรบ้างครับคุณณัฐยา
7: หลักๆนะที่เห็นที่พัทยาค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของ
8: เที่ยว
7: แรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยเป็นหลักๆนะคะส่วนเรื่องที่เห็นเป็นแบบกันค่อนข้างชินตาก็คือน้ำท่วมขังในบางพื้นที
6: ่
7: ซึ่งเป็นน้ำท่วมขังที่รอการระบาย
8: ครับครับ
7: ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการปรับปรุงผังเมืองหรือว่าการพัฒนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก
6: ครับ
7: ในจุดตรงนี้ค่ะ
6: ครับ
7: แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาหรือว่าการที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจผู้ประกอบการต่างๆค่ะ
6: ครับเรื่องของรถติดมาเฟียในพื้นที่มีไหมฮะอยากแก้ไขปัญหา
7: อันนี้นี่
6: รถติดไหมเอาอย่างนี้ก่อน
7: ผ
6: มเคยไปแล้วรถติดมากอ่ะเขามีนโยบายอะไรแบบนี้กันบ้างไหมฮะ
7: ต้องบอกต้องถามก่อนว่าไปช่วงไหนแล้วไปที่บริเวณจุดไหน
6: ใช่กลางเมือง
7: ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวเนี
8: ่
7: ย
8: แน่นอน
7: พัทยาเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าจะขึ้นไปในส่วนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในส่วนของชายหาดทางลงหาดแบบเนี้ย
6: ครับ
7: คือเมื่อประชากรหนาแน่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนอ่ะมุ่งหน้าที่จะมากันนะคะยังไงก็ติดคือด้วยความที่ประชาชนเข้ามาเที่ยวเยอะรถมีจำนวนเยอะขึ้นสถานที่ก็อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเดินทางเป็นเส้นทางผ่านมาท่องเที่ยวแบบคือมันเป็นจุดหมุดหมายที่ง่ายแล้วก็ใกล้กรุงเทพเลยเป็นแบบสิ่งที่คนเลือกที่จะมาใกล้ๆมาแบบวันเดย์ทริปได้มาเช้าเย็นกลับ
8: ครับ
6: ทีนี้สุดท้ายนี้ครับ
8: อย่างนิดนึงว่าทีนี้เมืองพัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนด้วยสำคัญเลยกลุ่มที่แบบ LGBTQ อะไรกลุ่มเท่าเทียมทางเพศนี่เขาก็มีเยอะนะมีเยอะนะมีการพูดคุยนโยบายเรื่องนี้ไหมผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมดูแลกลุ่มเหล่านี้ด้วยไหมฮะ
7: นโยบายเรื่องนี้นะคะจะเป็นในมุมของการผลักดันประกอบการร่วมกับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม LGBTQ เหมือนอย่างงานประกวด LGBTQ ที่จะต้อง
8: จัดที่พัทยา
7: ก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวค่ะ
8: ครับครับ
7: ว่ามีการจัดงานพวกคลายมันพวกเทศกาลต่างๆที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้จริงๆพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ดึงดูดคือเทศกาลสำหรับต่างชาตินะคะแล้วก็รวมกลุ่มทุกกลุ่มไว้เนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยที่พัทยาเนี่ยจะมีงานพิเศษงานอีเวนต์งานต่างๆ
8: โอเคได้เลยครับขอบคุณนะครับ
6: ณัฐยามากครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณณัฐยาโทรการนันนะครับผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีแม้เสียได้เวลาน้อย
8: เวลาน้อย
6: อยากจะคุยในพื้นที
8: ่
6: ชลบุรีพัทยา
8: ครับระหว่างรอสายต่อไปสรุปคะแนนหน่อยมาแล้ววิ่งมาฉิวฉิวตอนนี้นับไปแล้ว 169,400 โอ้ตัวเลขมันวิ่งแล้ว 169,792 อันดับ1คุณชัดชาติ 18,630 อันดับ2คุณมลิกา 22,311 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ 13,204 และอันดับ4คุณอนุชา 8,133 อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ 3,859 ตอนนี้อันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่เท่าอันดับ1 109,000 กว่าคุณคิดดู
6: คุณชัดชาติเขาบอกว่าชนะตั้งแต่เลือกตั้งแต่สมัครแล้วนะฮะ
8: ชนะตั้งแต่สมัคร
6: ชนะตั้งแต่สมัครแล้วฮะ
8: ขนาดนั้นเลยนะคุณ
6: คิดดูดิเขาก็คือผู้สมัครสกอเนี
8: ่
6: ยพยายามที่จะนำเสนอว่าเขาอยู่ทีมชัดชาติ
8: เพราะเขารู้ว่ากระแสคุณชัดชาติมาไง
6: แล้วบางคนเนี่ยใช้สีเนี่ยเรียนแบบสีเขียวๆเนี่ยของคุณชัดชาติ
8: เพื่อให้ดูว่าเป็นพวกเดียวกัน
6: ถูกต้องนะฮะทำให้คนบางคนบอกเฮ้ยฉันเข้าใจผิด
8: ตอนนี้พร้อมในสายอะไรอีกสายนึง
6: คุณไปดูในพื้นที่กรุงเทพนะฮะบรรยากาศที่ลานคนเมืองกรุงเทพนะฮะ มีการแถลงนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ขอบคุณชวิษาปทุมมาผู้สื่อข่าวสวทกทมฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณชวิษาครับ
9: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณบุญนาค่ะ
8: ครับเป็นไงบรรยากาศผู้คนการแถลงคนเข้ามาลุ้นกันเยอะไหมเอาเชิญเลยรายงานบรรยากาศกันหน่อยคุณชวิษาครับ
9: ค่ะต้องบอกว่าที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่เสาชิงช้านะคะฝนเนี่ยเรียกว่าเบาลงไปเยอะแต่ก็ยังเปียกอยู่ส่งผลต่อการจราจรโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาสังเกตการก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสองหน่วยที่อยู่ที่บริเวณหน้าสลาวาการนะ
8: ครับ
6: ครับคร
9: ับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางภายในอาคารห้องรัตนโกสินทร์นะคะปลัดคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะคะหลังปิดหีบของภาพรวมการปิดหีบของหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 กว่าหน่วยทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะสรุปมาให้สั้นๆนะคะก็คือทางปลัดกรุงเทพเนี่ยระบุว่าภายหลังเวลา 17:00 น.นะคะหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะกว่า 6,628 หน่วยเนี่ยก็ได้ปิดหีบครบถ้วนตามกำหนดนะคะ
8: ครับครับ
9: แล้วก็ทุกหน่วยเนี่ยเรียกว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อยทุกหน่วย
6: ครับ
9: และเมื่อปิดหีบปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนับคะแนนทันทีนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รายงานให้เราทราบนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วง 10:00 น.นะคะช่วงเช้าบริเวณซอยแจ้งวัฒนะที่มีเหตุเพลิงไหม
6: ้ครับ
8: ครับ
6: วัฒนะ10
9: ค่ะตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุและได้ควบคุมเพลิงได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นเนี่ยไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะคะสามารถดำเนินการได้ตามปกติเลยต่อมาเนี่ยในช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยงก็มีรายงานเรื่องลมกระโชกแรง
8: ครับครับ
9: ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งส่งผลทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเนี่ยล้มจากเช่นที่เขตบางกะปินะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากป้ายล้มทับแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือรักษาแล้วก็ปัจจุบันก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ
8: ครับครับ
9: เช่นเดียวกันในเขตห้วยขวางเนี่ยก็มีเหมือนกันป้ายล้มทับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดำเนินการเลือกตั้งต่อได้ตามปกติค่ะ
8: ครับแล้วตอนนี้ที่บริเวณลานคนเมืองนี่คะแนนจากทุกเขตอะไรต่างๆมีบอร์ดกลางอะไรคะแนนวิ่งมาที่นี่หมดใช่ไหม
9: ยังไม่มีคะแนนขึ้นจอนะคะคิดว่าน่าจะรอจะเขียนใกล้เคียงด้วยใช่
8: ครับครับครับ
6: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
8: มีอะไรเพิ่มเติมว่าไปเลยครับ
9: ก็จะมีเหตุการณ์ในช่วงบ่ายต้นมานะคะก
8: ็
9: จะเน้นไปที่เรื่องของการฝนตกฝนตกหนักนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็รายงานว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันก่อตัวมาจากทางฝั่งจังหวัดนครปฐมทำให้ผลพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ฝั่งชลบุรีนะคะกรุงเทพมหานครชั้นในแล้วก็ไปทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดลมแรงน้ำท่วมขังแล้วก็ต้นไม้หักโค่นในบางจุดนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับมีแผนรับมือเหตุไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ทำให้มีการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะลดผลกระทบไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
8: ครับครับ
9: อย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบจากการฝนตกเนี่ยมันอาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนับคะแนนล่าช้าออกไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีเอกสารบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเปียกไปบ้างแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งทุกใบนะคะไม่เปียกแล้วก็จะถูกนับทุกใบครบถ้วนแน่นอนนะคะอยากให้ประชาชนที่มาเลือกตั้งเนี่ยไปวางใจแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นนะคะในเจ้าหน้าที
6: ่ครับ
8: ครับครับ
6: ครับคุณชวิษามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
8: เด
6: ี๋
8: ยวคุณชวิษาเนี่ยจะอยู่ยาวจนถึงนู่นเลย 3-4 ทุ่มเลยใช่ไหมจนกว่าจะปิดเรียบร้อยผลคะแนนทางการใช่ไหม
9: ใช่แล้วค่ะ
8: โอ้ครับ
9: ก็คิดว่าจะแถลงอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงประมาณ3ทุ่ม
8: 3ทุ่ม
9: ก็จะติดตามทำข่าวมาให้ผู้ฟังได้รับทราบในต่อไปนะคะ
8: ครับครับครับ
6: ครับขอบคุณคุณชวิษามากนะครับ
9: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณชวิษาปทุมมานะครับผู้สื่อข่าวสวทฮะบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับ นี่ปากปากกาเซียนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าอันดับ2เป็นคุณมาริกาบุญมี
8: ใช่ครับ
6: ตระกูลมหาสุขนะตอนแรกเนี่ยเขาเดาว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับ2ของพรรคประชาชนอันนี้หักปากกาเซียนนะครับ
8: หักปากกาเซียนเลยเน
6: า
8: ะ
6: หักปากกาเซียนนะฮะ
8: กลายเป็นคุณ
6: มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยคือในนามอิสระคุณ
8: ครับครับ
6: คุณติ่งมาริกาเนี่ยแหละครับเป็นปรากฏการณ์ล้มยักษ์นะครับ
8: อืม
6: เพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับ2อย่างเหลือเชื่อกวาดคะแนนไปเท่าไหร่นะตอนนี้
8: มันตอนนี้ 23,000 แล้วนะฮะกับคนที่สังกัดพรรคนี่ห่างกันเกินครึ่งหมดเลย
6: คุณชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ3นะฮะ
8: ครับ
6: คะแนนอยู่ 13,000 คุณมาริกาเนี่ย 23,000
8: นะฮะ
6: 2เท่านะ
8: นี่เป็นการสังเกตได้แล้วว่าคนกทม.นี่จะอยู่สังกัดพรรคไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นชูเชิดชูโรงให้คนเลือกคุณมากน้อยไม่เกี่ยวนะ
6: ถูกต้อง
8: คนกทม.คิดไม่เหมือนที่อื่นนะเดาใจยากเหมือนอาจารย์เขาบอก
6: กลุ่มพลังเนียบฮะ
8: เดาใจยาก
6: ที่เทคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระ
8: ครับ
6: สายลุยหลายคนนะฮะคุณชัชชาติอิสระ
8: อิสระ
6: มาริกาได
8: ้อิสระเหมือนกัน
6: นะฮะตอนหลังเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ประชาธิปัตย
8: ์
6: ตอนหลังเขามาอิสระแล้ว
8: มาอิสระเลย
6: นะส่วนสังกัดพรรคเนี่ยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
8: ครับ
6: คุณอนุชาบุรพชัยศรีประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ก็อันดับ3อันดับ4
8: อันดับ3อันดับ4ไปแล้ว
6: หลวงกรกสิวัฒน์เกษม
8: อิสระ
6: อิสระเหมือนกันตวัดรังทาย
8: รังท้ายอันดับที่5ครับ
6: นะก็เป็นปรากฏการณ์นะการเลือกตั้งเพราะว่ากรุงเทพแม้คุณชัดชาติเนี่ยจะนอนมาแต่ก็มีการวิเคราะห์ในไส้ในเหมือนกัน
8: วิเคราะห์ว่ายังไง
6: บอกว่าเดี๋ยวสกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ในฝั่งไหนถ้าเกิดสกเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มาทางเดียวกับคุณชัดชาติเนี่ยการบริหารงานก็ยาก
8: มันจะทำงานยังไง
6: เหมือนนายกเนี่ยที่มีสสในสภาไม่สนับสนุนนายก
8: นั่นแหละมันก็
6: มันทำงานยากลูกน้องไม่สนับสนุน
8: แต่ผมเชื่อนะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วคุณทรงพลที่คุณพูดมาบางคนสกเปลี่ยนสีพื้นในการหาเสียงเป็นสีเขียวตามคุณชัดชาติ
6: ไม่ก็ผมอยากเป็นสกไง
8: ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงอยู่พักไหนก็ตามแต่พอเข้าไปในสภากรุงเทพมหานครว่าไงครับพี่ชัดชาติเอาเลยตามนั้นครับพี
6: ่จริงๆมันต้องอยู่ที่ประชาชนคือเอาแบบสวยๆเลยนะ
8: ครับ
6: คนกรุงเทพอยากได้อะไร
8: นั่นแหละครับ
6: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคือการใช้งบของพื้นที่กรุงเทพด้วย
8: ครับ
6: บุญมาฮะคือที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตมีการซื้อตำแหน่งเนี่ยที่ระบบอากงเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเคลียร์แล้วนะ
8: เคลียร์แล้วนะ
6: เคลียร์แล้ว
8: ครับ
6: แต่แล้วเล็กๆน้อยๆในพื้นที่เนี่ยนะเรื่องของข้าราชการเกียร์ว่างรับสินบนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างสิ่งต่างๆเนี่ยประชาชนจะร้องเรียนผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีการแก้ไขอะไรอย่างนี้เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนต้องมีการประชาสัมพันธ์กันออกมา
8: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคะแนนของคุณชัดชาตินี่ทิ้งห่างอันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่ได้เท่าเลยยังไม่ได้เลยอย่างเง
6: ี้ยรอบที่แล้วอันดับ2กับ3รวมก
8: ัน เป็นการบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าประชาชนมีเป้าประสงค์ต้องการอะไรคุณชัดชาติมีนโยบายยังไงเล่นเรื่องอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรชัดเจนเรื่องไหนก็ว่าไปตามนั้นแสดงว่าการเลือกใครคะแนนทิ้งห่างกันขนาดนี้เป็นกิโลเป็นไมล์เป็นลี้ขนาดนี
6: ้ทิ้งห่าง
8: ชัดแล้วชัดแล้วว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
6: ไม่ต้องลุ้นใช่ไหม
8: ไม่ว่าใครสกก็ตามแต่ไม่ว่าจะพรรคไหนมาจากการเลือกตั้งคุณกล้าขัดกับมติความต้องการของเสียงส่วนใหญ่เหรอ
6: เอ้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์คือคนกรุงเทพเนี่ยคุณ 2-3 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งอะไรก็ตามถ้ามันมีกระแสอะไรออกมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้มันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยถึงกับแพ้ถึงกับชนะกันได้เลยเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะฮะก็เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ากระสุนอย่างเดียวต้องมีกระแสด้วย
8: มีกระสุนและมีกระแสด้วย
6: กระสุนคืออะไรก็รู้ใช่ไหมมันต้องมีกระแสด้วยแต่คนกรุงเทพเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะกระสุนใช้ไม่ได
8: ้ต้องใช้กระแส
6: ต
8: ้
6: องใช้กระแสแล้วก็นั่นแหละช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะส่วนที่พัทยาผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็ตามที่คาดไว้นะ
8: อันนี้ล่าสุด
6: คุณปรเมศงามพิเชษฐ์ฮะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2ฮะอดีตนายกเมืองพัทยาเก่าแล้วล่ะฮะก็มีคะแนนนำนะฮะคะแนนนำเป็นอันดับ1ฮะส่วนคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรเป็นอันดับ2นะครับก็ยังไงก็ตามผลคะแนนนี้ก็เป็นการนับคะแนนบนจอรายงานผลเป็นการชั่วแต่ก็เชื่อแล้วครับว่าคนเดิมฮะนายกปรเมศงามพิเชษฐ์น่าจะมา
8: น่าจะมา
6: นะ
8: ตอนนี้ล่าสุดที่เสาชิงช้าเขารายงานอยู่นะครับว่าเตรียมที่จะสรุปผลคะแนนเตรียมอยู่เตรียมการอยู่ตอนนี้รายงานตัวเลขคงจะส่งเข้าไปที่ศูนย์ที่เสาชิงช้าศูนย์กลางแล้วในการนับคะแนนทั้งในส่วนของสก.แล้วก็ผู้ว่าด้วยนะครับ
6: ครับเรื่องการไม่ได้ไปในการที่จะเลือก
8: ถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้ง
6: ย้ำหน่อย
8: ย้ำหน่อยมันก็มีรายละเอียดนะครับเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่นะฮะก็มีวิธีการช่องทางมากมายในการเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับ
6: ก็ต้องแจ้งเหตุนะ
8: แจ้งเหตุ
6: ภายใน7วันนะฮะต่อสำนักงานเขตนะทำหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนและอื่นๆจะไปด้วยตัวเองหรือจะมอบได้ให้ใครไปก็ได้หรือทางเว็บไซต์ของกต.นะฮะ www.ect.go.th หรือว่าเว็บไซต์ของมหาไทยนะbora.go.th
8: ครับ
6: นะครับก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
8: ทำไมครับ
6: ก็คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์นะ
8: เออ
6: เพราะว่าคุณทักษิณอดีตนายกไปใช้สิทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าคุณทักษิณไม่อยากเสียสิทธิ์เผื่อจะได้อะไรอะไรในทางการเมืองหรือเปล่าแล้วคนก็บอกนะ
8: ก็ว่ากันไปนะ
6: แล้วลุงป้อมอ่ะพลเอกประวิตรวงษ
8: ์ยังไง
6: ไม่เห็นเนาะไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปหรือลุงป้อมไม่ได้ไป
8: ครับเงียบเลยเน
6: า
8: ะ
6: เออก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเลือกรอบหน้ามีส.ส.ลุงป้อมก็ไม่ได้ลง
8: ครับ
6: เพราะว่าลุงป้อมอยู่กรุงเทพใช่ไหมประวิตรวงสุวรรณ
8: ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าเหมือนวางมือโดยไกลๆแล้วไหม
8: ครับอาจจะวางมือโดยไกลๆ
6: เขาดูลึกกันถึงขนาดนี้เลยนะว่าใครมาใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะวางมือแล้วก็ได้หรือใครที่มาใช้สิทธิ์อาจจะแสดงว่าโอ้ฉันยังอยากจะไปต่อในทางการเมืองแต่เมื่อเช้าไปสัมภาษณ์คุณทักษิณนะคุณทักษิณก็บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมาออกเสียงเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็คือไม่นอนหลับทับสิทธิ
8: ์ไม่นอนหลับทับสิทธิ์
6: ก็เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะ
8: ครับก็แล้วแต่อันนี้ก็คือบอกกันหน่อยแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่5กรกฎาคมใช่ไหมที่เขาว่ากัน
6: ก็คือนับแต่วันนี้เนี่ยไม่เกินเจ็ดวัน
8: ไม่เกิน7วันก็คือภายในวันที่5กรกฎาคมโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านย้ำนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที่อยู่ที่คุณไปทำงานนะโดยแจ้งด้วยตนเองก็ได้หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้แล้วการแจ้งเหตุก็สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโบดย้ำกันอีกทีหรือจะแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th ครับเอาย้ำกันทีอีกทีเหตุที่ไม่จำเป็นที่เขาฟังแล้วเขาจะให้โอกาสคือ 1. คุณมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมเอาหลักฐานมา 2. เหตุเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มาจบ 3. เหตุคือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าใจสุขภาพอะไรต่างๆและเหตุต่อไปคือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเหตุต่อไปคุณมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เลือกตั้งในวันนั้นขณะนั้นวันนี้เนี่ยเลือกตั้งนี่เกินกว่า100กิโลเมตรมาไม่ทันต่อไปเหตุคือได้รับคำสั่งนี่พูดถึงข้าราชการนะได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งมันไกลมันเดินทางกลับมาไม่ทันไม่ได้เพราะกำหนดเวลาสมมุติว่าให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่26 27 28ถึง30
6: ครับ
8: กลับมาไม่ได้สิเพราะราชการมีคำสั่งไปนู่นเดี๋ยวไม่ได้ต่อไปมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดอันนี้ต้องไปดูระเบียบอีกว่ากกต.กำหนดอะไรบ้างที่แจ้งแล้วฟังขึ้นแล้วก็ให้โอกาสนะ
6: คือรอบเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์นะฮะ2ปีครับ
8: 2ปี
6: ตัดสิทธิ์2ปี
8: ครับ
6: ก็คือแจ้งได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมช่องทางเนี่ยก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโบดหรือที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะฮะแล้วก็หรือจะไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอแล้วก็นายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะซึ่งภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อย
8: เรียบร้อยดี
6: ภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อยน่าจะมีการ ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
8: ประมาณเท่าไหร่สี่ทุ่ม
6: สามทุ่มสี่ทุ่ม
8: สามทุ่มสี่ทุ่มเนาะ
6: สามทุ่มสี่ทุ่มนะส่วนใหญ่กรุงเทพ
8: ครับส่วนใหญ่คนที่ต้องการที่จะแจ้งเหตุอะไรต่างๆคือคนที่ยังคงจะวนเวียนที่จะเล่นการเมืองต่อเช่นยังจะอยากจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยากจะสมัครเป็นส.ส.สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นต่างๆหรือส.ว.อยากจะเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นในอนาคตอะไรต่างๆหรืออยากจะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐภารัฐสภาฝ่ายการเมืองเช่นบางคนเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยโอ้คุณชัดชาติได้ผมไปเป็นเลขาคุณชัดชาติทำไมมาเลือกตั้งไม่ได้นะเป็นเลขาไม่ได้นะไม่ได้นะเอออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับ
6: ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนะฮะเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านกกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะฮะหากมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆอย่างช้าก็ไม่เกิน60วันนะครับ
8: เขาบอกว่าให้
6: พูดถึงทีมเลยเบาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เวลาของทางรายการนะฮะเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569นะครับหมดลงแล้วนะมันจะจัดถึง4ทุ่มไม่ได้หรอครับ
8: คุณจะรู้แล้วนะผมอ่านข่าวต่อ
6: เวลาน้อยไปจะจัดถึงเที่ยงคืน
8: เดี๋ยวไปตามข่าวต้นชั่วโมงดีกว่า
6: เอาละครับผมโซพลชูเวศครับ
8: และผมบุญมาสีหมัดครับ
6: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.th ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่ตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งสวิสาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับผมว่าสำหรับผมคือดี

0: วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
2: บอกแล้วว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่ามันเป็นกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรับผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาด นายพีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสุ่มสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

0: เข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
1: ในส่วนแรกของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
2: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริง ด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดฟื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐซึ่งไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยังเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่านไลน์ราฟี่ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเสลย์ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่า การโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกันกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงเลยนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นี้กันค่ะกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามในรายละเอียดในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกใน

0: สบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเป็นแลนด์มาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวขออนุญาตดูความเป็นไปเป็นมากันก่อนนะคะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่สถานที่ตั้งประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
2: อ๋อก็ศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์นะฮะเขตสาทรนะฮะบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยก็คือเราเรียกบริเวณเนี้ยว่าสุสานวัดดอนหรือว่าป่าช้าวัดดอนเป็นพื้นที่ของมูลนิธิปอเต็กตึงนะฮะที่ใช้ในการฝังศพไร้ญาติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีการตัดถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ทางด่วนนะครับก็เลยมีการเวนคืนที่ดินที่ดินที่เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ11ไร่นะฮะแล้วก็หลังการสร้างทางด่วนกับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการใช้ส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารัชกาลที่9
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะส่วนข้างหลังเหลืออยู่4ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันมาพัฒนาเป็นตัวศาลเจ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนเฉลิมพระเกียรติเดิมนะฮะ
1: รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้เป็นรูปแบบไหนคะเห็นบอกว่าสวยงามมากเลย
2: ก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากอย่างนี้นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพอพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์2ไร่เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นใช้ประโยชน์อะไรดีก็เลยมีมติว่าควรจะพัฒนาเป็นศาลเจ้าใต้ฮงกงเนื่องจากว่าบริเวณศาลเจ้าใต้ฮงกงที่ถนนทัพพระชัยเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะฮะก็ค่อนข้างจะคับแคบขยายตัวไม่ได้ทางมูลนิธิก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะน่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นตัวศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่สำนักงานมูลนิธิก็ยังอยู่ที่พระพาชัยเหมือนเดิม
1: ค
2: ่ะเพียงแต่อันเนี้ยเป็นส่วนสาขาที่เสริมขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยก็เลือกใช้สถาปัตยกรรมจีนโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบภาคใต้ก็คือแบบตระกูลช่างแต้จิ๋วฮกเกี้ยน
1: มันจะต่างกันเนาะถ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์สุรพ
2: ลครับเพราะว่าตัวทรงหลังคา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวทรงหลังคาการตกแต่งประดับหลังคาต่างๆเนี่ยการใช้เสามังกรแกะสลักเนี่ยอันนี้ก็แสดงออกศิลปกรรมของทางภาคใต้ชัดเจนเนื่องจากว่าคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภูมิลำเนามาจากตอนใต้ของจีนจากมณฑลกวางตุ้งก็จะมีคนจีนแต้จิ๋วคนจีนกวางตุ้งคนจีนฮักกาคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะฮ
1: ะ
2: ส่วนภายในเนี่ยเนื่องจากว่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็เลยมีการใช้การตกแต่งด้วยแบบอาคารราชการของจีนซึ่งก็ใช้กับอาคารสำคัญหรือพระราชวังนะฮะอาคารราชการในอดีตเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดลายเกี่ยวข้องกับมังกรซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็คือภายในเนี่ยทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วๆไปทางคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นว่าการที่คนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาก็เลยพยายามเลือกใช้ศิลปกรรมสถาปัตย

0: กรรมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของการถวายพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างศิลปะที่งดงามฝากไว้บนแผ่นดินไทยโดยใช้ศิลปกรรมจีนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะเป็นการนำศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนแผ่นดินไทยครับ
1: ค่ะสื่อให้ได้เห็นในส่วนของรายละเอียดไปนะคะ
0: ใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นงานอย่างเช่นงานแกะสลักหินต่างๆนะฮะก็จะทำในประเทศจีน
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับแล้วก็มาประกอบในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนอันนี้เป็นงานศิลปกรรมหลายส่วนที่น่าชมนะฮะที่น่าชมนะฮะอย่างพวกภาพแกะสลักที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักนูนต่ำซึ่งก็จะแกะด้วยหินหยกขาวแล้วก็มีการเพ้นสีระบายสีก็จะงดงามมากนะครับแล้วก็ยังมีภาพประวัติหลวงปู่ใต้ฮงกงเป็นหินแกนิตนะอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
1: อันนี้ก็จะเป็นภาพวาดแล้วมีประวัติให้ได้อ่านเลยเหรอคะในส่วนของ
0: ประวัติเนี่ยเราจะมีทำเป็นได้แต่ละภาพเนี่ยจะมีประวัติมีQR code
1: ให้เราสแกน
0: ปุ๊บก็จะมีมีเนื้อหาให้อ่านหรือท่านที่จะฟังแบบเป็นเสียงเนี่ยเสียงบรรยายภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะมีหมดเลยส่วนท่านที่สนใจเรียกว่าสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บูชาเนี่ยนะฮะให้เคารพบูชาก็คือมีองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงซึ่งท่านก็จะเป็นต้นแบบของการสาธารณสงเคราะห์ในถิ่นคนจีนใต้จิ๋วซึ่งทำให้ก่อเกิดเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงในปัจจุบันนะฮะก็ฉะนั้นหลวงปู่ใต้ฮงกงเนี่ยองค์เนี้ยก็จะสร้างจากหินหยกขาวเป็นขนาดใหญ่3ชิ้นนะฮะรวมกันก็มีความสูง5 เมตร 5 เมตร10เซนนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็จะน้ำหนักรวมกันก็กว่า51ตัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็1ตันก็พันกิโลก็ต้องลองคูณดูนะฮะก็ถือว่าขนาดใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็คือมา
0: องค์ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหินหยกขาวเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความสูง3 เมตร 30 กว่าเซนและส่วนองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิคันโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ตีจังอ้วงเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดวิญญาณผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่รับทุกข์ในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อันเนี้ยก็เชิญท่านมาประทับที่นี่ด้วยเพื่อว่าโปรดดวงวิญญาณที่เคยอยู่ที่สุสานนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วส่วนที่เหลือก็จะมีเทพเจ้าอีก8องค์ก็จะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนจีนอย่างเช่นเทพเจ้าอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภอย่างชัยสิงเอี้ยนะฮะหรือว่าเทพเจ้าเจ้าแม่สวรรค์หรือเราเรียกว่าเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของเทพเจ้าด้านอักษรศาสตร์หรือการเรียนการศึกษาก็สามารถขอพรให้ลูกหลานหรือสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งเทพเจ้ากวนอูด้านการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะเทพเจ้าเหียนเทียนเสียงตีเรื่องการค้าขายประกอบกิจการต่างๆแล้วก็อย่างมีเทพเจ้าหลักเมืองซึ่งจะดูแลดวงวิญญาณความสงบสุขของเขตที่พักอาศัยต่างๆและรวมทั้งเทพเจ้าถูตี้กงหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับเจ้าที่ซึ่งก็ดูแลให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อย่างเทพที่เป็นเทพประจำชะตาชีวิตอย่างเราเรียกว่าองค์ไทสวยเนี่ยก็มีด้วยก็หมายความว่าสามารถขอพรที่ใครจะดวงชงอะไรต่างๆก็มาขอพรได
1: ้
0: เรียกว่ามีครบในเทพเจ้าที่วิถีชีวิตคนจีนใน1รอบปีที่จะบูชาหรือมาทำพิธีต่างๆ
1: ค่ะนะคะอาจารย์ภายนอกภายในศาลเจ้าเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าไล่ดู
0: ก็ทาง ไล่ดูก็คือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบก็คือจะมีส่วนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงนั้นก็มีเวลาก็น่าชมก็เป็นสวนที่จัด แบบอิทธิพลจีนนะแล้วก็จะมีกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งจะแกะสลักเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วก็เป็นหิน หินอ่อนเหมือนกันหินหยกขาวแล้วก็ระบายสีนะฮะมาล้ำลึกถึงพระองค์ท่านได้แล้วก็ในสวนเนี่ยยังจะมีช้างเผือกหนึ่งคู่นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ถึงประเทศไทยดินแดนแห่งช้างเผือกนะฮะแล้วก็ยังมีเทพเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่เราเรียกว่าเทพสิงโตแห่งพลังสิงโตกั้นพลังหรือภาษาจีนเรียกว่าฮวงไซเอี้ยก็จะเป็นเทพผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเราก็มารับพลังดีๆได้นะแล้วก็ส่วนตัวอาคารสันเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินจอดรถชั้นบนก็จะเป็นตัวสันเจ้าส่วนสันเจ้าเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบซ้ายขวาเป็นอาคารรับบริจาคแล้วก็อาคารรับรองด้านที่เหนือทิศใต้
1: ค่ะ
0: แต่แผนผังก็จะเป็นเหมือนกับอาคาร3หลังล้อมลานตรงกลางก็จะมีซุ้มประตูแบบจีนนะฮะแล้วก็มีฉากกำแพงกันพลังหน้าซุ้มประตูเนี่ยแกะสลักเป็นลวดลายแบบเป็นตัวกิเลนแบบใต้จิ๋วนะฮะก็จะงดงามมากนะฮะแล้วก็ส่วนมีอาคารสำนักงานเป็นอาคารอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโซนหลักๆของตัวสันเจ้านะฮะถ้าเราเวลาเข้ามาก็สามารถขับรถขึ้นมาส่งด้านบนได้มีทางลาดขึ้นรถยนต์ขึ้นส่งด้านบนหรือว่าท่านที่สะดวกจะจอดรถด้านล่างก็มีลิฟต์ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงได้สะดวกครับ
1: นะคะอันนี้คือในส่วนของภายในภายนอกอยากให้ไปชมนะคะอาจารย์แต่ที่จริง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการมาสักการะนิดนึง
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: ครับสันเจ้าแห่งนี้ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมธูปนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีแผ่นยันหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะฮะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาธูปมาไม่ต้องที่นี่จะงดจุดเทียนกับงดเติมน้ำมัน
1: อ๋อ
0: เนื่องจากว่าน้ำมันก็จะมีผลต่อถ้าหยดลงพื้นหินแกะสลักก็อาจจะลื่นหรือว่าอันตรายนะก็คือทั้งหมดเนี่ยของบูชาสามารถเอามาได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้สิ่งที่เราจะมาสักการะบูชาเอามาได้เรามีสถานที่สำหรับให้วางของสำหรับบูชาเส้นไหว้นะฮะเพียงแต่ว่าพวกธูปเทียนธูปกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทางมูลนิธิจัดไว้ให
1: ้
0: ท่านไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านอยากร่วมบุญก็ใส่ตู้นะหยอดตู้ที่มีตู้บริจาคนะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยก็โดยหลักๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำนะเมื่อถึงสถานที่ก็สะดวกครับ
1: ค่ะสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ช่วงนี้คนเยอะไหมคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
0: ก็กระแสตอบรับดีครับหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะฮะอยู่มาตลอดเนี่ยหลังจากเปิดสันเจ้าเมื่อวันที่25เนี่ยเปิดเป็นทางการเนี่ยก
1: ็
0: ยังคนรู้สึกว่ามาไม่ขาดสายเลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันครับ
1: ค่ะจุดเด่นไฮไลท์สำคัญอยากจะแนะนำของสันเจ้าแห่งนี้คืออะไรคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
0: อยากจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าสันเจ้าเนี่ยจะมีการประดับหลังคากับส่วนต่างๆของอาคารด้วยแสงไฟนะฮะมีการออกแบบไฟประดับอาคารซึ่งในสันเจ้าปกติเนี่ยเราจะเปิดเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวัน
1: ค่ะ
0: ยกเว้นเย็นวันศุกร์เนี่ยเราจะปิดเวลา20นาฬิกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งเราก็จะมีเปิดไฟสามารถเข้ามาชมได้วันศุกร
1: ์
0: นะฮะก็จะมีไฟที่งดงามมากถ้ามีโอกาสนะฮะนอกจากมาในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็มาชมไฟประดับสันเจ้าได้
1: แค่วันศุกร์
0: วันศุกร์ตอนเย็นทุกศุกร์เลยนะ
1: อ๋อต้องเป็นทุกศุกร์นะ
0: ไฟจะเริ่มเปิดเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเรามืดช้า
1: จริงค่ะอาจารย์พอนั่งนึกดูก็จริงนะ
0: จริงๆตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะเปิดสัก18นาฬิกาแต่ว่าปรากฏกรุงเทพเดี๋ยวนี้มืดช้า18นาฬิกาย
1: ังสว่างอยู่เลยอย่างนี้ถ้าเป็นฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เวลาถูกไหมคะ
0: ต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตนะฮะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาผสมกัน
1: ค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอธิบายความหมายจะมี QR code ทุกจุดเลยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามเพจ Facebook ของศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาได้เหมือนกันนะฮะอัปเดตข้อมูลอะไรก็สามารถติดตามได้หรือว่าของ Facebook มูลนิธิปอเต็กตึงก็ได
1: ้ชื่อตรงๆก็คือศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิ
0: มพระเก
1: ีย
0: รติ
1: 72พรรษาชื่อตามนี้เลยภาษาไทยเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่รับพระราชทานชื่อนี้มาครับ
1: อาจารย์ครับไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะคือสามารถไปได้ทุกวัน
0: ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยครับ
1: อ๋อเปิดทุกวัน
0: ตั้งแต่7 โมงก็มาออกกำลังกายได
1: ้
0: สวนเฉลิมพระเกียรติด้านล่างเสร็จแล้วก็ชมศาลเจ้าเลยเรามีมีส่วนที่สามารถนั่งพักด้านล่างนะฮะด
1: ้
0: านล่างมีที่ห้องพักนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟมีตู้หยอดเหรียญเต่าบินอะไรมีหมดเลยฮะ
1: โอ้โหอำนวยความสะดวกนี่คืออยู่ตั้งแต่เช้าคือถึงเย็นได้เลยนะคะอาจารย
0: ์ได้ครับได้ครับได้เลยฮะ
1: วันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคือเปิดไฟตามเวลาเลย
0: ตามเวลาฮะประมาณมาก่อนก็ได้ฮะมาสัก6 โมงกว่าเดินชมไหว้พระเสร็จแล้วก็รอดูไฟสัก1 ทุ่ม
1: อาจารย์ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกไหมคะอาจารย์
0: สะดวกครับสะดวกเลยจอดรถภายในได้มีชั้นใต้ดิน2 ชั้นแล้วก็มีอาคารจอดรถด้านหลังอีก
1: อ้าวเหรอคะมีอาคารจอดรถด้วย
0: ใช่ครับก็จอดรถได้เป็น100 คันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญแล้วก็ชมศิลปกรรมที่สวยงามนะครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเพจด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปรับชมด้วยตนเองได้ตั้งจุด GPS ไปก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
0: ใช่ครับลงสถานีสุรศักดิ์ฮะแล้วก็จริงๆเดินได้ไม่ไกลมากนะครับ
1: นี่ไงคะ
0: แล้วก็หรือว่าไปเรียกมอเตอร์ไซค์จากสถานีสุรศักดิ์ก็บอกเขาว่าไปศาลเจ้าใหม
1: ่ศาลเจ้าใหม
0: ่สะดวกครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็คนมาตลอดเลยคร
1: ับได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่คุยจบไปนะคะผู้ฟังคะดิฉันพูดคุยกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะก็คือศาลเจ้าแห่งใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนไปแล้วชื่นชอบมากนะคะเปิดตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีเปิดไฟให้เราได้ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะในช่วงเย็นในส่วนของวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยนะคะเพราะเขาเปิดไฟแค่วันศุกร์เท่านั้นเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงเลยที่ไม่ใช่เพียงศาสนสถานแต่ว่าเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความดีมรดกแห่งความเมตตาและกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพี่น้องชาวไทยและลูกหลานจีนพ้นทะเลสืบไปค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะบูฟางปิดท้ายกันหน่อยค่ะวันนี้รายการสบายหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1 ชุดนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะข
2: อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championshipหลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาทิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440
ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำ

0: ราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2 อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนะครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์หรือไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: ท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่กายพึ่งพาอะไรยากๆชอบอยู่ท่านจะมีถุงอะไรก็เรียกถุงยังชีพตอนน้ำท่วมนะคะก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม50ปี54มันก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกจะดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันคือแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน

0: ด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloud นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนา Cloud กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือโลซีซั่นการจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทยถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเตือนภัย20:19 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของปูทานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโน่อัจฉยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่โรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พาร์74สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซูเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกส จ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนอนาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-1 และ 6-1 คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Just Min International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 น.แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 น.วันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 น.ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.และอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.วันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 น.และสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.วันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น.ฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับซาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจหวั่นไหวกระสับกระส่าย หมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
1: เออฮะ
2: แต่แม่คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกแล้วแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยคุณพี่ชายยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดถ้าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียวมีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่นสองคนก็ได้เล่นห้าคนก็ได้เล่นสิบคนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณมิกรมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณมิกรมยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นานๆตีทีนะ
1: เออใช่
2: เออใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเคิลอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชุดสัก10 20นาที15นาทีพ
2: อ
1: มันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอชอย่างเงี้ยนะ
2: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10 15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: นะก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรยังไงแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่ง คุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุงๆ
2: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
1: ป๋า
2: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเออเรียกป๋านี
1: ่
2: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาเขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
2: เออลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอป้าดีกว่าเรียกลุงล่ะ
2: ใช่ใช่อันที่สองนี่มีความรู้สึกว่าเอคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
1: ธรรมดา
2: เออมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออทำไมเราเป็นอย่างนี
1: ้
2: ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยเออวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เร็วมาก
2: เกือบ140อ่ะร้อยสี่ห้าสิบเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
2: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณผู้ชายรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โหไม่กอดเลยนะ
1: ทำไมล่ะ
2: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: ปรากฏว่าพุงบานเลย
1: เพิ่งรู้ตัว
2: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะจากคุณชายนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชายเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70กิโล
2: อ๋อ
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
2: ตอนนี้เหลือ60แล้ว
1: ใช่ครับ
2: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้ว
2: พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
2: พุงนี่ ประมาณสักอาทิตย์กว่า
1: อ
2: ่
1: ะนี่ก็การผมออกแล้วเหรอ
2: ผมออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย็นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวแล้วดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยข้าวนอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นฉะนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
2: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เริ่มการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
1: ภาระต้องกับ
2: น้องน้องหลานหลานเหลนเหลน
1: จัดการแล้วไงเนาะจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
2: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานหลานเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
1: ไม่ให้เลยโอ้แล้ว
2: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
1: ริษยากันตีกัน
2: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
1: มากดีมากดีมาก
2: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
1: ใช่สบายใจโล่ง
2: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด อีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้เขาให้หมด
1: คืนนี
2: ่อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล
1: ้
2: ว
1: โอ้เก่งมาก
2: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
1: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
2: ปีหน้านี่ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
1: เพราะเราเป็น
2: เราไม่มีภาระ
1: ใช่ปลดแอก
2: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
1: อาเซียคือ
2: หนึ่งอ้วนนี่คิดอ้วนนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ 6-8 เดือน
1: ว้าว
2: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
1: ใช่
2: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนมันก็ใช้ดาวเทียมนี่
1: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
2: เออใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุวิชัยเนี่ยเห็นไห
3: ม
2: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุวิชัย
1: เออแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
2: เออฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
1: ทำใจ
2: เออคือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเอเราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ย
1: ปล่อย
2: เราก็โอ้โหสิให้เขา
1: ปล่อยไป
2: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
1: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
2: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเองนี่เออก็มาทำงาน
1: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้โน่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดตัวนั่นเอง
2: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะอโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยากว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทเราต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอำมพึกกินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันหนึ่งนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
3: อ
2: ให้ไปกินไวตามินที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
1: วิตามินอะไรบ้าง
2: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
1: ์
2: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
3: อ
2: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
1: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
2: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
1: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
2: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเมตเลย
1: ว่า
2: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก60เศษนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมพึงจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมาผมก็จะเป็นนั่งเงียบๆเป็นนั่งขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้
3: อม
2: แบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรไปสูดนะอากาศดีใช่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมตอนนี้จะไปเดินป่านะ
1: ไปเดินป่า
2: แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าเนี่ยช้างมั่ง เสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนทรีเนี่ยเออเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเนี่ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักเอ๊ะไม่ได้ฮะไอ้เรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นนี่สมัยมันต้อง30กว่าปีละเนี่ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอ้หมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระนี่ก็เอามาให้ช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
3: ใช่ใช
2: ่นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
3: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสระภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินยืดเยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก็ดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน 6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นก็หยุดได้หยุดหรือกินเบาๆมื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอเนินหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำพร้อมเหมาะนะแล้วก็อย่างที่คุณพี่กรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับคุณไม่ก่อนทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณไม่กรมบอกคงไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดไปอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าอย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานร่วมใหม่เราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบไงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่นะก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพใช่ไหมพี่กรมมีวิธียังไงมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แหมเราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
2: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
3: ์
2: เราอย่าไปคบกับทุกข
3: ์
2: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดูดีไหมครับ
3: ใช่ครับใช่เลยครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาบ้างดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคือเ อายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
3: อ
2: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลข7ขึ้นไป
3: ขอบคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาข้อเข้าแนะนำของคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่าจะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชัชชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
9: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัว เช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิญญวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิด

ผู้ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถทันที3-4ต่อ3-4ทอดเหมือนสมัยก่อนนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็ติด

อยู่กับโขนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่ก็ดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนก็โอบเราเห็นเราเด็กกว่าเราก็อบให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนะฮะนั่นคือรถเมล์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงก็เรียกกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะกว่าจะถึงโรงเรียนได้สะบักสะบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดนะรถเมล์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีครับวันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมบิณโญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอปิณควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคลาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5 โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5 โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางนะฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17 นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณวสันต์ให้จอกคุณจอกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13 กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำซัมมอนเซลแน่ก็จะไม่เกิน800 ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็เป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาทนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้ว่าแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเกิดการให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20 กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3 ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้ายอีก2 เดือนข้างหน้านะในวันที่13 กรกฎาคมแล้วก็6 สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้ยอมรับแล้วก็ได้เลือกกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทำกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ถ้าเราทำไมจะกวาดตั้งนานใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกๆแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกลาดเนี่ยก็จะไม่ชอบเลยโดยเฉพาะบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้บ่อยๆอะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ไปทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อเราก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายเนี่ยมันก็คิดได้ไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือว่าบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆไม่ได้มีบ่อดักไขมัน
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนกับ3 4เดือนเกษียณก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเข้ามาตัดกิ่งไม้แล้วก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะอีกเหมือนกันครับหนึ่งเรื่องขยะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้เขาก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะแต่ลูกสาวลูกชายท่านเขาไม่ค่อยจะแยกเขาสุมรวมกันทุกทีเราก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรนี่แยกออกไปนะฮะกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะกระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าแล้วก็แยกมาให้เขาก็เอาไปขายส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บทีนึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100บ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะน่าอยู่นะแล้วก็อะไรอ่ะผมก็แบบจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะฮะมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทม.ของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางอามา78 ปีจุดพักนักเดินทางนางอาคารวานก็อย่างแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของดนตรี3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเทปของการแสดงสดดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78 ปีนางอาคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงพัทยาครับ

กระดาษขาดเหมือนเสื้อกระโปรงขาดประชาชนหากินอยู่เต็มตลาดระวังที่ไอจะมายึดหาดุ้งดีมาเป็นลำเรือเสือกำลังหิวประชาชนเตรียมสิทธิ์สู้เสือกระจายกำลังเตรียมรับทุก

ายนาสพัทยาพัทยาพัทยาพัทยาละลังไปมวลประชาก็เริ่ม

วันนี้ตอนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัฐผอ.ส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวัตน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครอยากจะใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีก็พี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตของจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์กันแล้วกันนะฮะนอกจากอาจารย์ธนิตศรีพินดีก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นจะไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย1,000ที่นั่งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวดีที่ตึกโครงสร้างนี่ผมกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.ก็ถล่มในช่วงนี้แหละครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมแล้วก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกและมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลังเบื้องหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินก็เดี๋ยวบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าเพราะลิฟต์ต้องใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลง2ทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรง2ชั้นที่ชั้น2ที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้เป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็นะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูนั้นมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณไปหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวไป 1,000 กว่าคนจะต้องทำงานกันให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็เรื่องของที่หอประชุมนั้นจะมีเรื่องของที่เป็นพ่นฉีดน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะต้องกังวลเรื่องควันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานที่มีความสุขก็จริงนะครับแต่ว่าในภายใต้ความสุขเหล่านั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในการทำงานของทีมงานทุกๆคนก็นี่คือเบื้องหลังที่ไม่ค่อยจะมีการเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะว่าไม่อยากให้คนใดมารับทราบอะไรทั้งนั้นอยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงานแล้วก็เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่ใน3ปีและในทนดนตรีไลฟ์กับ31ปีกับทนดนตรีนั้นเจอมาเยอะแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม42นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระกิจและการจนันท์มาสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณีพาเติมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสรินเทพหัสรินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ในกูเกิลฟอร์มที่ขอมาในวันนี้มีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่เคยได้ยินเอาที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาในเมสเซนเจอร์ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการเข้ารัดแกงเบบี้ดักคุณหนิงปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรงควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอ็นนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือผู้ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงก็ซัมเมอร์ฮิลครับต้องทางเส้นกับฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอซัมเมอร์ฮิลกับจดหมายลาครูของพลอยครับฟังที่เชียงใหม่ปราเพลงปราณีจะร้อยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรอถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางมันจรัสสิงหนครครูลำดวนนะครับวันธวัชชัยจากคุณโมดที่กระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือนน่าจะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารเจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถนนชีวิตจะไปแล้วนะฮะและลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าครับกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่นึงก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนกันละกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

ที่ถนนดนตรีไลฟ์ฝนสุขนางาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นนะครับเป็นที่น่าเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวาลมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทางญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุนส่วนตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้จากในเรื่องของทั้งภาคดนตรีนะฮะก็คือรุ่นเหลนของณวงบอกเขาเรียกน่าจะรุ่นหลานนะครับปู่วงก็เป็นเส้นทางที่เขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกับเรื่องของดนตรีการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านงานวัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มาให้นะฮะสำหรับข้าวก่อยฝนแล้วก็เพลงที่จะไปท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองกันครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าจารย์ศิลป์พีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือทางจิตใจอาจารย์ศิลป์พีรศรีได้กล่าวอย่างนี้ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
9: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงหรือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวิทยาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปว่าเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราครับท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่อ่อนมันยาวอะนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุ

เจ้าของไหมผมวิจัยหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ตามลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งขององค์เทพไปโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

พลงที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเจริญก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับหน่อยเนี่ยคนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับดูกันไปว่าให้กำลังใจครับคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงครับ

ศร้าดิ่งกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกเรานี่เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจยังไงเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่ถึงต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นเพิร์ดทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบสแก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ฟังขอมาจากกระบี่ครับจะมอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดพรวดไปนับคะแนนกันจนจะเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็จะได้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนในกรุงเทพแต่ก็จะต้องดูแลกันทุกๆเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งน้องก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินทร์ที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องกันในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยก็พูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระชังมันจะไม่ต้องไปเครียดกับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ก็ปรากฏไม่ได้เข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไปแล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกพอดีคนของห้องๆแล้วก็น้องๆทั้งทีมงานของพี่ๆน้องๆของทนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงทนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศจตุจิตมีได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงปฏิวัติเพลงที่อยู่ในป่านี่หลายเพลงกำลังดูเรื่องเพลงเมล็ดพืชสีแดงอยู่นะฮะก็ทำไว้คงจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของทนดนตรีกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหาซื้อได้สัก50เล่มหรือเปล่าขายได้สัก50เล่มเลยดีใจแล้วนะฮะตอนนั้นแจกนะครับแจกไม่มีอะไรที่ทนดนตรีจะทำได้นอกจากของฟรีดีและมีเกียรติแจกอย่างเดียวนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากลมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสารใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวานน้อยได้ฟังคารวานน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวานใหญ่ร้องบ้างก็ได้ครับจะมอบให้กับการใจคนกล้าและหวัง

ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาทำหาที่จะทำอย่างนักงานนี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและดวงดาวเกียวดายก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมารับชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมไหวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินหนึ่งคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือนะพี่อนุชาประธานจะแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะการลงทะเบียนเนี่ยชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะให้ทันทีแบบมาแล้วจะปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่มีพื้นที่เราอาจจะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองที่ประดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงพอดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนักงานก็ได้ของนักงานมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพ.ศ.2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
7: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
7: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตาร์มา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายราลินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโคโมโกเอน่ากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาหรอกเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ไงแอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พูดสั้นๆนะครับในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรอ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบ

ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเห็นเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดขี้เมามาให้ภาพปกนี้ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์หรือเปล่าพี่แอดวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูติงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยจากเห็นปฏิส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่เคยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเร่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้นะฮะคิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านรวมต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเคควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในไลน์ทั้งในGoogle Formและทั้ง0816346452ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาริโอน่าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์ที่เป็นเพลงของพี่โชลาใช้มีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มันชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิรลักษณ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้ขับบัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้ในการส่วนใหญ่เซนในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพื่อจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นเสียการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วก็นอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนจะนอนได้เพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วคงก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับคิดที่ถามไปแล้วก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนะตื่นทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี่จะเป็นเพลงกรุงเทพรงควันซึ่งเปิดไปแล้วแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก็มาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

ฟังเพลงนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้าครับมนุษย์ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้าก็มีเวลาหรือได้ทำสนุนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี่ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่ติ๊กประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนนักเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงพื้นชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลก็มีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงพื้นชีวิตเป็นหลักสำหรับทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นพื้นชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมราชสัมพันธ์อยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องธนีนะครับเฟรนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็มาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังขอเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของทนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่นึกว่าจบแล้วขอโทษทีอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงามกันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงแนวกับที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตีไลฟ์เพลงแท้เดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าปู่เนี่ยขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงก็อยากจะมาแบบเต็มๆที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็อยากมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับพออยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานที่สถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเป็นจรุงสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเตรียมกิจการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสรินเทพหัสรินนักอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและที่วันนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นก็ต้องลากันด้วยหลังพิธีสำหรับถนนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นันติสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นิ่งมันไปเห็นตังคือกับดักของนายปราณที่เขาวางไว้ลิงโง่ตัวหนึ่งมันก็เลยไปจับเล่นดูจับเล่นดูมือมันก็ติดตังมันเป็นกาวเหนียวติดแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งดันเพื่อว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งที่มันติดอยู่ออกมือข้างที่สองมันก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งกับมือข้างที่สองมันเป็นกาวเนาะเท้าข้างที่หนึ่งก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักเข้าไปอีกช่วยกันก็โดนด้วยติดหนึบเลยมันเลยคิดตามประสาของมันทุกวันว่าจะใช้ปากกัดงัดออกมาให้หลุดออกจากกับดักนี้ให้ได้แต่ปากก็ติดด้วยลิงผูกกับดักเป็นกาวเหนียวติดตรึงอยู่ทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าของมันดิ้นดึกๆหมดแรงนายพรานมาถึงปุ๊บเขาเอาหอกเสียบหลังมันตายจ้อยเลยดูว่าคนเราก็เหมือนกันนะถ้าติดบ่วงเขาออกยากมากเหมือนเข้าไปในที่ที่มันมีหนามมันเกี่ยวเราหมดทุกด้านเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณท่ามกลางโลกที่หมุนไปเราจะหาสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างไรจึงขอเชิญท่านผู้ฟังมาค้นหาแก่นแท้แห่งคำตอบในรายการสมการชีวิตพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสธรรมะให้เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนห้วงแห่งความว้าวุ่นให้คืนสู่ความสงบภายในทำให้นำไปใช้ได้อย่างลงตัวและมีความสุขได้ในทุกวันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญวันนี้ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นเรื่องของบ่วงท่านผู้ฟังบ่วงคือกับดักนั่นเองกับดักหรือบ่วงที่เขามีการวางเอาไว้แล้วในปัจจุบันนี้จะมีกับดักหรือบ่วงอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังก็คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์และบ่วงที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าแยกเอาไว้ท่านตรัสไว้กับพระอรหันต์60รูปแรกตอนนั้นอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันบอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนาะแล้วก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะมาไฮไลท์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าบ่วงที่มันมีการวางกับดักเอาไว้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามายกเคสของผู้ประกอบการธุรกิจคนหนึ่งท่านผู้ฟังนี่เป็นเคสจริงๆที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งแบ่งปันกันมาเป็นเพื่อนของเขาเองเริ่มการทำธุรกิจก็แบบเริ่มจากเจเนอเรชันของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยได้แล้วก็มาจากต่างจังหวัดทำมาหากินเรียนหนังสือไต่เต้าขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กก็เริ่มมีโอกาสใดๆมากขึ้นมาทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับ real estateแล้วพอเริ่มกิจการดีขึ้นท่านผู้ฟังความที่ยินดีเนาะแบบแฮปปี้อ่ะคือทุกด้านเลยทั้งการงานครอบครัวมีภรรยามีลูกสามารถส่งเสียคนข้างหลังลูกนี่เรียนโรงเรียนดีๆเรียนอินเตอร์นะ แล้วก็บ้านอยู่หลังโตๆมีรถหรูๆขับมีสถานะทางสังคมโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยแล้วก็จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้พอเริ่มประสบความสำเร็จในทางด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้คือการงานครอบครัวต่างๆแล้วปรากฏว่าก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันดีมากขึ้นหมายถึงมียอดขายเพิ่มขึ้นไปในตลาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งไปในรายธุรกิจที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเองก็จึงต้องเริ่มรับงานใหญ่ๆพอเริ่มรับงานใหญ่ๆก็ต้องมีเงินกู้มากขึ้นเงินกู้มากขึ้นไปสักเคส2เคสก็เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นก็เลยทำให้ดีใจมากขึ้นได้สำเร็จไว้เรามาทำแบบนี้ได้ถ้างั้นเราจะสเกลขึ้นไปอีกและสเกลในครั้งที่2ครั้งที่3นี่ปรากฏว่างานยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นการผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้มันก็มีพอมีผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเวลาส่งงานผิดพลาดถูกปรับเงินขาดมือกันนี่เงินขาดมือคนขาดมือขาดทั้งเงินขาดทั้งคนบวกกับรายจ่ายที่เริ่มเกินตัวก็เปลี่ยนรถไงแล้วก็พอลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็มีมากขึ้นนะทำให้การหมุนเงินในธุรกิจนี่โอ้โหมันติดขัดแต่แคชโฟลว์นี่มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงก็กู้มากขึ้นสิกู้เพิ่มมาอีกกูเพิ่มมาอีกที่ว่าจะแก้ตรงนี้ได้มาโปะตรงนั้นจากตอนแรกที่กู้5ล้านเนี่ยนี่ตัวเลขจริงๆระวังเป็นหนี้อยู่5ล้านเป็นหนี้5ล้านมันก็พอ manage ได้อยู่นะในระดับหนึ่งแต่พอผิดพลาดจุดนั้นไม่ระมัดระวังจุดนี้เผลอเพลินไปตรงจุดโน้นมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ลดก็เลยเป็น20ล้าน20ล้านมา25ล้านจนตอนนี้ท่านฟัง70ล้านแล้วเพราะดอกเบี้ยมันทบต้นดิดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังตัวดีดอกเบี้ยนี่แหละท่านฟังเป็นกับดักเป็นบุญที่เขาวางไว้แล้วในปัจจุบันนี้ให้เราเนี่ยล็อกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็จึงติดอยู่ในบ่วงของทรัพย์จะวิ่งหลุดออกมาได้เนี่ยคือมันยากมากจะคืนเงินยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงตรงนั้นก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องใช้เหนื่อยเนี่ยแทบขาดใจเพราะว่าต้องวิ่งหางานต้องวิ่งติดต่อคนนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่นะเพราะคิดว่าไอ้พวกนี้จะทำยังไงทั้งต้องหาเงินหมุนต้องหางานใหม่ต้องหาคนช่วยพอพักผ่อนไม่เต็มที่งานมีเยอะความเครียดก็รุมเร้าต้องมาคิดอะต้องมาฟังค่าบ้านเลยค่ารถล่ะแล้วค่าเล่าเรียนลูกมีผ่อนอยู่หมดเลยนะค่าพนักงานอีกหลายชีวิตที่ก็ต้องดูแลเขาคือเหมือนกับว่าแบกโลกไว้ทั้งใบอะทุกฝังแบกโลกไว้ทั้งใบแล้วตอนนี้ก็เลยเครียดมากติดอยู่ในกับดักหวังบนคนที่ติดกับดักอยู่อย่างนี้นะถูกหลอกได้ง่ายด้วยทุกฝั่งเดี๋ยวก็จะมีแพ็กเกจมานะสมมติถ้าจะถูกหลอกนะแพ็กเกจมาบอกว่าเนี่ยบูชาเลยผ้ายันอันนี้สุดยอดติดไว้ที่ไหนนี่คนเข้ารัวๆขายของได้ดีบูชาตอนนี้ลดราคาพิเศษจาก 5,900 เหลือ 3,900 เท่านั้นซื้อตอนนี้ส่งฟรีด้วยว่าหรือว่าบางทีอาจจะไปหาความสบายใจนะเหมือนข้าพเจ้าทุกฟังไว้ก่อนตอนก่อนบวชนี่เรากุ้มใจปัญหาเรื่องนี้เราจะทำไงพาไปหาหมอดูถามหมอดูเออถ้าหมอดูพูดดีๆให้เราสบายใจเออเราก็สบายใจยอมจ่ายอะไรเขาคิดเราก็จ่ายหมดอ่ะค ก็เพราะมันกุ้มใจกุ้มใจกังวลใจเครียดหนักใจเพราะแบกโลกทั้งใบเอาไว้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใดแบบหนึ่งบางทีก็ไปกินไปกินจนให้แบบหายเครียดอ่ะให้กลูโคสมันเข้ามาในร่างกายให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแฮปปี้แฮปปี้ไปเหมือนเสพยาเบาๆแต่ว่าพอพวกกลูโคสเข้ามามากก็มีอินซูลินปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาทันทีเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมลงนะร่างกายก็จะแบบมีไขมันสะสมบ้างมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นบ้างป่วยเนื่องจากความเครียดโอ้วงจรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยท่านผู้ฟังวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของบ่วงเป็นกับดักที่เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บ่อยท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่เราเคยเห็นแน่เคสแบบนี้มีในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังไม่งั้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงโด่งในรอบประวัติศาสตร์แบบนี้หรอกหนี้เนี่ยแหละทุกฝั่งเป็นบ่วงคนเป็นหนี้เขาจะมีความเครียดเรื่องที่เจ้าหนี้จะต้องมาทวงไหนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นอีกเราจะไปหมุนตรงไหนโอ้มันคิดหลายอย่างมันถูกล็อกหน้าล็อกหลังไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในดงของต้นไม้ที่มันมีหนามดงของหนามเล็บเหี่ยวเข้าไปอยู่ในดงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะถอยตรงนี้ก็โดนทิ่มจะไปข้างหน้านั้นก็โดนตำจะขึ้นบนนี้ก็โดนจิ้มจะลงข้างล่างนี้ก็โดนสอยโอ้จะขยับไปทางไหนเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงล่ะก็นั่นน่ะจะทำยังไงแล้วบ่วงนี่มันดิ่มรัดแน่นมากเราจะหาวิธีออกจากบ่วงตำรวจเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภาวะเนติปภาวิตังเตเตสังอัปปวัตตายะเทเสสิมัคคะมุตตมังมาในคุตกนิกายเทระคาถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนเกิดจากตัณหาที่นำไปสู่ภพ

ปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายสิ้นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภาวะตัณหาคือความยึดในภพนั้นเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากตัณหาหรือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภาวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้เวลาพรานเบ็ดเขาใส่เหยื่อเนี่ยนะเขาจะวางบ่วงหรือว่าเบ็ดไว้ด้วยบ่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะจับสัตว์จับนกเบ็ดนี่ก็จะจับปลาเขาจะเอาเหยื่อวางเอาไว้แต่เป็นจับปลาก็เอาเหยื่อเกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ส่งลงไปในน้ำปลาที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่านี่คืออาหารแต่จริงอาหารมันคือเหยื่อสัตว์ที่ไม่เข้าใจว่านี้คือเหยื่อกลับเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่ก็จบวางสายดักเอาไว้แล้วผูกเอาไว้แล้วอาหารท่านผู้ฟังไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ใช่อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะไปบริโภคนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรากำลังพูดถึงบ่วงที่เป็นของมนุษย์ตัวบ่วงคนนี้บ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางเอาไว้แล้วที่จะดักจะจับคนที่มึนเผลอๆไม่เข้าใจพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือยังไม่ฉลาดยังติดบ่วงอยู่ติดกับดักอยู่เพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรเสพควรกินแต่จริงๆแล้วมันคือเหยื่อต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกฝังคำว่าเหยื่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอาหารเลยคือเป็นของกินแต่ว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหยื่อคือกับดักจะเป็นเบ็ดจะเป็นบ่วงแต่ใดก็แล้วแต่ถ้าอาหารจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่อันตรายของมันเนี่ยจะมีน้อยถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มันจะให้มาคืออาหารเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งมีโทษคือบ่วงซ่อนอยู่โอ้อาหารชนิดนี้ไม่ดีเราเรียกว่าเหยื่ออาหารอีกแบบนึงเหมือนกันเลยแต่ไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดซ่อนเอาไว้คืออันนี้อันตรายมันน้อยคืออย่างมากก็ท้องอืดนะแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับเวลาสัตว์ไปติดบ่วงปลาไปติดเบ็ดอย่างนั้นประเด็นคือในที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่านี่คือบ่วงนี่คือกับดักแล้วถ้าเราติดบ่วงแล้วเราติดเบ็ดแล้วเราจะออกยังไงในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะมาเป็นผู้วางแผนทางการเงิน financial planner ให้หรือเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษาใดๆให้ตอนนั้นเขามีคนที่ทำหน้าที่เก่งๆกันอยู่แล้วนักวางแผนทางการเงินก็มีเยอะแยะก็มีเครื่องมือทางการเงินเยอะแยะให้คุณจะไปลงทุนนั่นนี่เก็บคอมมิชชั่นสบายเลยเผลอๆไปเจอบ่วงอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่รู้หรือนักสังคมสงเคราะห์คนที่ปรึกษาใดๆนี่เขามีคนเก่งๆอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในมุมมองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีทางออกไว้ให้แล้วที่เราสามารถทำเองได้ปฏิบัติเองได้มีอุปมาที่ท่านเปรียบไว้กับลิงท่านผู้ฟังมีลิงสองตัวลิงตัวหนึ่งมันฉลาดลิงอีกตัวหนึ่งมันโง่ไม่ถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คืออยู่ฝูงเดียวกันนั่นแหละฝูงนี้บางทีมันก็ไปในที่ที่มันเป็นพื้นที่ขรุขระเป็นแบบภูเขาเป็นแบบป่าบางทีมันก็ไปพื้นที่ราบเรียบมันก็จะต้องมีจังหวะที่มันไปตรงนั้นไปตรงนี้ไอ้จังหวะที่มันมาพื้นที่ราบเรียบนี่แหละระวังมีวันหนึ่งนายพรานเขาวางกับดักเอาไว้เขาวางตังเหนียวตังเหนียวนี่คือลักษณะเหมือนเป็นแผ่นเป็นไม้กระดานอย่างเงี้ยนะ

0: แล้วก็เอากาวนี่ทาไว้ทั่วเลยแล้วตรงกลางของกาวก็เอาอาหารชนิดที่ลิงชอบเป็นพิเศษลิงชอบกินอะไรในปราณก็รู้นะเขามาวางไว้ตรงนั้นเลยตึ๊กเลยตรงกลางไว้รอบๆนี่ทาด้วยกาวเป็นตังเหนียวไว้ทั่วเลยลิงฉลาดเห็นตังเหนียวนี่แล้วโอ้ไม่เข้าใกล้เลยคือหลีกออกไกลเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยใกล้ก็ไม่ได้เลยแต่ลิงตัวที่โง่มันก็เลยไหนเหมือนกูเราไม่ได้จับว่าจะไปเป็นอะไรเราก็ไปใกล้ๆดูไม่เป็นไรไปใกล้ๆดูมันไม่ได้ตัวอย่างเดียวตอนนี้คือพอดูใกล้ๆปุ๊บโอ้อาหารตรงนั้นก็อร่อยอยู่นะคือเกิดความอยากในเหยื่อที่เขาวางไว้เหยื่อเนี่ยไม่ใช่อาหารลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดก็เลยคิดว่าเหยื่อนั่นนะคืออาหารเหยื่อต่างกับอาหารยังไงท่านผู้ฟังมันไม่มีกับดักไงเหยื่อจะมีกับดักอาหารไม่มีกับดักกับดักจะเป็นคนละแบบกับดักของอาหารบางทีเป็นกับดักบ่วงที่เป็นทิพย์เดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะได้เห็นด้วยตานี่แหละเวลาที่ลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดคือในตำราคัมภีร์เขาจะพูดว่าโง่นะแต่ว่าหมายถึงเข้าใจผิดนั่นเองคุณเข้าใจผิดสับสนไปว่ากับดักนี้คืออาหารก็เลยอยากจะไปจับอาหารดูอยากดูดูยังไม่กินหรอกนะจับจับดูเฉยแต่คือจิตใจมันผูกไปแล้วไงว่าเอ้ยนี่ชอบอยากกินนี่นะแต่ลิงตัวที่เขาเข้าใจสถานการณ์เขาไปโน่นแล้วเขาไม่อยู่ใกล้เลยเขาไม่มองเลยเอาพอเขาจับดูเขาเป็นไงลิงตัวที่เข้าใจผิดมือข้างหนึ่งมันก็เลยติดตังไงติดแล้วตกใจแล้วคนนี้ดึงออกไปได้แกก็เลยกระโดดโลดเต้นแล้วคนนี้เอามือข้างหนึ่งดันเขาให้เลยมือข้างหนึ่งดันเขาให้มันก็ติดอีกอ่ะเพราะมันเป็นตังเหนียวไงแต่ตึ๊บติดตึ๊บเลยดีดออกไม่ได้มันไม่มีช่องให้เงี้ยใดๆแล้วขาข้างยันก็ให้อีกคิดว่าจะหลุดออกให้ได้ตังเหนียวนี่เขาผูกไว้แน่นเลยกับพื้นดินไอ้อาหารที่ลิงชอบมันนิ่งเลยไม่ขยับปากก็ไม่ถึงด้วยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่กินก็กินไม่ได้เอาขาข้างหนึ่งดันออกอีกขาสองข้างมือสองข้างติดตึ๊บเลยกระดิกไม่ได้คราวนี้ทำไงเอาศอกนั่นแหละดันเอาเข่าแหละดันศอกเข่าก็ติดด้วยทุกฟังทำไงคราวนี้เหลือปากอย่างเดียวเอาปากงับเลยด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าจะปลดตัวเองที่ติดตังเหนียวนั่นออกคือเข้าใจผิดไงเข้าใจตามประสาของมันคือเข้าใจผิดมันก็เลยติดหมดเลยทุกฟังทั้งหน้าทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแขนทั้งขาทั้งมือติดปึ๊บหมดเลยดิ้นลุกๆไปไหนไม่ได้ลิงตัวอื่นเห็นแล้วก็โอ้ทำไงจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ติดโอ้พอในพรานมาทำไงลิงตัวอื่นก็ต้องเพ่นแล้วจะช่วยยังไงนี่ในพรานก็เห็นลิงติดตังอยู่บางทีไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวสามตัวมาช่วยกันติดเขาก็เลยเอาหอกแทงที่สีข้างเฉียบกับโอ้ยมันจะไปเหลือตายจ้อยทุกฟังทุกตัวที่ติดตังจะทำอะไรก็ได้ในปราณตามแต่ความพอใจของเขาท่านเปรียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายทุกฟังมีอยู่ในป่าพวกนายปราณเขาก็เลยไปทำพื้นที่ในป่าตรงนี้ที่ไม่อยู่แถวราป่านั่นแหละทำเป็นทุ่งปลูกผักเอาไว้นายพรานเขาปลูกผักในทุ่งเขาไม่ได้หวังว่าให้สัตว์เนี่ยมากินจะได้สบายสบายนะจะมารดน้ำจะมาปรวนดินจะมาหว่านเมล็ดแล้วก็มีผักเกิดขึ้นเนี่ยไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดจะกินผักด้วยซ้ำแต่ในพรานเขาปลูกผักเอาไว้ตามราวป่า เพื่อให้สัตว์ป่านั่นแหละมากินสัตว์ป่ามากินแล้วทำไงจับเลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในป่าให้ยากสวนผักของนายพรานนั่นคือเหยื่อที่เขาจะมีกับดักวางไว้ในบริเวณที่เหยื่อของเขากวางตัวไหนไม่ฉลาดมาดมๆ ดูเฮ้ยนี่มันสวนผักนี่หว่าพอโทรผักกบอวบสดสดลดน้ำอย่างดีเป็นพันธุ์ที่หวานด้วยหืมโอ้ยมันโยโยนใจเลยกันนี่กินหญ้ากินพืชทั่วไปบางทีมันแข็งมันไม่หวานมันไม่ชุ่มชื่นเอานะนิดหน่อยนิดหน่อยกินแล้วก็จะได้มีผิวพันธุ์ดีมีอายุยืนนานกว่าพวกที่หนึ่งเขาคิดอย่างนี้แต่พอมากินนี่กินไปกินไปเผลอลืมตัวเผลอปุ๊บมันก็เลยไปเหยียบบ่วงที่เขาวางเอาไว้ไม่ได้ดูให้รอบคอบละเอียดติดบ่วงปุ๊บก็เลยเสร็จในปลานี้เหมือนกันคือบ่วงที่เขาทำไว้เนี่ยท่านฟังเป็นเชือกที่ทำจากเส้นเอ็นของสัตว์นะซึ่งพอเวลามันรัดปุ๊บเนี่ยจากวงกว้างๆมันรัดปึ๊บแคบเข้ามานี่ถ้าสัตว์มันจะดิ้นนะไอ้เชือกนั้นก็จะบาดที่ข้อเท้าของสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นนกหรือกวางก็ตามพอดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งบาดหนักบาดหนักมันก็จะตัดหนังตัดเนื้อเข้าไปจนดิ้นจนถึงกระดูกอ่ะบางทีโอ้ยมันก็หมดแรงแล้วดิ้นก็หมดแรงด้วยเจ็บก็เจ็บอีกมันจะไปไหนไม่ได้เลยก็เป็นบ่วงแบบนี้จะกัดก็กัดไม่ได้เพราะว่าเชือกมันเหนียวแถมคมอีกการนี้ก็บาดปากอีกเขาก็จะเอาเชือกแบบนี้แหละทุกวันมาเป็นบ่วงที่จะดักสัตว์อีกกวางประเภทที่หนึ่งที่ก็จะติดกับดักของนายพรานแต่ไม่ใช่มีกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้นะก่อนที่เราจะไปถึงกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้จากอุปมาเรื่องลิงอุปมาเรื่องกวางเรามาดูอุปมาคือเทียบมาที่ตัวเราสมัยปัจจุบันนี้ทุกฟังมีอะไรที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆมันคือกับดักบ้างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยทุกฟังคือการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้เงินได้สิ่งของครอบครัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเคสที่กับเจ้ายกมาคือเรื่องของเงินกู้ที่เราเห็นว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลย5 ล้าน10 ล้านคุณกู้ได้ยืมได้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะ5 ล้าน10 ล้านนี่แต่อันตรายที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วว่ามันก็ดีนี่นะไอ้ที่ว่าดูดีๆนี่นะนั่นนะเข้าใจว่าเป็นอาหารเนี่ยนะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ในเงินก้อนกองนั้นเนี่ยล้านสิบล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่จริงๆเป็นลักษณะของกับดักละกับดักมันจะทำงานตอนไหนมันจะทำงานตอนที่กวางหรือลิงเลอเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอลืมตัวประมาทในเงินกู้นั้นดอกเบี้ยนี่มันทบต้นตลอดคุณไม่ได้ใช้คืนคุณหาใหม่ท่านนั่นนี่มันผูกรัดเข้าที่อันตรายจะปรากฏออกมาคราวนี้เป็นโทษที่เห็นได้ชัดคือความที่เขาไม่มีอิสระทางการเงินเฮ้ยเราไปยืมเงินมาเราคิดว่าเราจะใช้จ่ายนั่นนี่มีอิสระแต่พอใช้ไปมันทำไมมันไม่คล่องตัวมันยิ่งหนักขึ้นนี่ไงโทษที่เกิดจากอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว worst case นะท่านผู้ฟังคือตายนะลิงอ่ะถูกนายพรานเอาหอกเสียบสีข้างตายจ้อยเลยกวางถูกนายพรานเอาหอกแทงที่หลังตายเสร็จเลยคนเราถูกดอกเบี้ย บีบคั้นบีบคั้นอยู่เวลาไม่มีอิสระทางการเงิน worst case นะทุกฝั่งคือทำช่วยได้ทุกอย่างโกงก็ได้ผิดศีลก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเป็นอกุศลธรรมได้ทุกอย่าง worst case นึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มันก็ตายละถ้าเป็นคนก็คือไม่รอดไม่รอดคือตกอยู่ในอกุศลธรรมไปตามเงื้อมือของมันมันตะมุฟังคืออะไรคือผู้ล้างผลาญความดีใครจะทำความดีเป็นกุศลไม่ได้ใครหยุดทำความดีโอ้แฮปปี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำความชั่วได้เพราะลืมตัวเผลอถูกบีบคั้นจากดอกเบี้ยมันยิ้มเลยแต่นี้มันไม่ต้องการให้เราตายมาเนี่ยนะเพราะมันจะบีบคั้นไปเรื่อยเพราะนั้นประเภทของคนที่เป็นลูกหนี้มันจึงมีสองแบบคุณผู้ฟังคือเป็นลูกหนี้แบบที่เป็นเบี้ยเวลาเขาเล่นมากรุกนะคุณผู้ฟังขุนคิงเขาจะมองกระดานเขาจะคิดเป็นสองแบบคือแบบเบี้ยแบบเบี้ยนี่คือเบี้ยตัวไหนที่เราจะใช้ได้ใช้นี่คือจะทิ้งเบี้ยแล้วตัวไหนที่เป็นโคนเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นบิชอปเป็นรุกเนี่ยเขาจะเอาใช้ในการที่จะบุกในการที่จะทำลายข้าศึกเหมือนกันเวลานายธนาคารระหว่างเขาให้คนกู้เงินเขาจะคิดแบบแรกก็คือแบบคนที่เป็นเบี้ยมีไหมในใครที่บอกว่าจะกู้เงินมีดอกเบี้ยเยอะใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวกู้เลยกู้เลยจะได้เก็บดอกเบี้ยโหดๆหนักๆอันนี้ก็แบบหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็ที่พวกนักธุรกิจทำเงินดีจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาธุรกิจคล่องตัวในธนาคารเขาก็จะคิดกับพวกนี้อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบพวกนี้เหมือนกับคิดกับพวกโคนพวกเรือพวกม้านี่เพราะว่านี่เขาทำเงินให้เราได้จริงๆจะดูแลเขาอีกแบบหนึ่งขุนมองเบี้ยไม่เหมือนกับมองม้าหรือเรือหรือโคนมองคนละอย่างม้านี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งจะใช้ใครเป็นเครื่องมือเขาก็มองคนละอย่างนี่เหมือนกันในสังสารวัฏของเราทุกฝั่งมันจะมีเหมือนกับห่วงโซ่อาหารอยู่ห่วงโซ่อาหารคือสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ไหนที่เป็นนักล่าก็จะกินสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นผู้ล่าอย่างนี้นะหรือห่วงโซ่ของอาหารม้าเนี่ยจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่ของอาหารเพราะว่าอยู่บนชั้นปรินิมิตสวัสดีมนุษย์นี่อยู่ล่างสุดเลยในบรรดาที่จะถูกควบคุมได้แล้วก็จะมีเทวดาเป็นชั้นเป็นชั้นลงมาต่ำไปกว่านั้นก็คนละแบบแล้วเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของเปรตวิสัยไปคนละอย่างดังนั้นในห่วงโซ่อาหารระหว่างมันก็จะกินกันเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นที่เป็นเบี้ยเนี่ยโอ้ถูกเขาบีบบังคับมากที่สุดดอกเบี้ยก็สูงเงินได้ก็น้อยแต่ถ้าชั้นสูงหน่อยดอกเบี้ยเขาก็น้อยหน่อยความคล่องตัวก็มีมากหน่อยเงินเขาก็ได้เยอะหน่อยหรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินกู้ใดๆเลยนะบอกว่าฉันก็ไม่ได้กู้เงินนี่เป็นเงินของฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากบ่วงไปได้อยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบ่วงที่เราเห็นชนิดที่ว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นเงินกู้เนี่ยระบบของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางหลักการเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นี่เป็นบ่วงที่มนุษย์คิดสร้างเอาไว้แต่บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็มีอย่าลืมบ่วงมีทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของทิพย์ของทิพย์หมายความว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นนามมันเป็นความอะไรยึดถือนะทุกฟังถ้าบอกว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆใดๆโอเคจะไม่ได้กู้เงินใครมานี่เงินของฉันเองนะนี่คือสิ่งที่เรามีถูกไหม ี่คือความสุขที่เราจะได้การที่เรามีเงินมีสินทรัพย์เหล่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ไหมว่าอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยคือพวกบ่วงพวกเบ็ดบ่วงเบ็ดในอันตรายที่ซ่อนอยู่คือสินทรัพย์นั้นคืออะไรคือความยึดถือไงระวังถ้าเรายึดถือในสินทรัพย์นั้นเงินทองนั้นคุณจะลืมตัวคุณจะประมาทคุณจะเผลอคุณจะมัวเมาเมื่อประมาทมัวเมาเผลอแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ระวังคือสินทรัพย์เหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงหมายความว่าบางทีมันหายไปได้นะทีนี้ถ้าบอกว่ามันหายไปแบบดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วหน่อยมันเห็นชัดเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้ยอดเงินทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะเริ่มมีปัญหาเห็นได้รวดเร็วแต่ถ้าบอกว่าเราบริหารจัดการดีไอ้ความรวดเร็วนั้นมันอาจจะช้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่มันจะมีจังหวะที่เห็นได้บ้างมาบ้างเช่นเกิดสถานการณ์สงครามเงี้ยหรือโควิดอย่างเงี้ยแล้วเกิดโอ้เศรษฐกิจพังเลยนี่คือไม่เที่ยงละมันมาละเห็นละนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นั้นคือความที่มันไม่เที่ยงนะผู้ฟังพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไง worst case ถ้าเปรียบเทียบกับลิงหรือกวางผู้ถูกนายพรานฆ่าตายนะในกรณีนี้ของคนที่ยึดติดในสินทรัพย์ก็คือทำไรทำชั่วได้ทุกแบบถ้าทำชั่วได้เมื่อไรโอ้นี่คือตายแล้วคือไม่รอดแล้วไม่รอดไปสู่สวรรค์แต่ว่าตกลงไปสู่นรกอย่างนี้คือทำชั่วอย่างนี้นี่คือติดกับดักหลักเราเรียกว่าเป็นบ่วงที่เป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปแบบนะท่านผู้ฟังเงินทองเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนจะมาเพราะมันเป็นตัวเลขมีสูตรคำนวณเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเวลามีเคสเยอะแยะที่ถูกบีบคั้นกันเรื่องเงินทองดอกเบี้ยนี้แต่บางคนไม่ได้เป็นเงินกู้เป็นดอกเบี้ยก็เป็นเงินสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ว่ามรดกเนี้ยฟ้องร้องกันแย่งกันมีการฆาตกรรมกันก็ด้วยไม่ใช่เงินกู้นั่นน่ะสินทรัพย์เป็นมรดกนะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงจัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการได้เรือลาบลอลิงสละอาขอสำเภานะท่านฟังไม่ใช่ลาบแบบลาบเป็ดลาบหมูลาบก้อยมันกินอร่อยไม่ใช่งั้นนะแต่มันลอลิงสละอาบอใบไม้แต่ลาบที่เป็นการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของครอบครัวด้วยนะการได้ครอบครัวเช่นคุณมีสามีหรือภรรยาที่รักมีลูกชายหรือหญิงที่รักการมีครอบครัวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการได้คุณได้มาแล้วนี่อันตรายที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบ่วงเป็นเบ็ดบ่วงของมนุษย์คือดอกเบี้ยบ่วงของทิพย์คือความยึดถือความยึดถือในเงินทองนั้นที่มันได้เป็นเงินกู้ที่เราได้มาสิ่งของนั้นครอบครัวนั้นถ้าเรามีความยึดถืออันตรายมันซ่อนอยู่มีความยึดถือแล้วไงแสดงว่าเราเผลอเราลืมตัวเราประมาทมัวเมาพอเผลอลืมตัวประมาทมัวเมาเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ระมัดระวังความยึดถือมันเกิดขึ้นมันพ่อปูนนี่ถูกรัดเนี่ยตอนแรกไม่รู้ตัวแต่พอเกิดความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาหรือตายไปหรือต้องแยกย้ายไปมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใดหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเจ็บเลยตรงนี้ความเจ็บปวดตรงนี้มันเกิดตรงที่คุณเริ่มดิ้นแล้วพอมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าเอ้าเฮ้ยโดนรัดนี่วาดิ้นปึ๊กเหมือนกวางนี่ถูกรัดด้วยบ่วงแล้วสายเนี่ยเส้นเชือกรัดนี่มันเป็นเส้นเอ็นเหนียว ยิ่งดิ้นมันยิ่งขูดมันยิ่งตัดตัดจากผิวเข้าไปถึงหนังหนังถึงเนื้อเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเวลาเรายิ่งแบบเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดโอ้มันยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วถ้าบอกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นงมงายอ่ะเกิดไปในสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเชื่อผิดๆโอ้ตกใจเลยตายไปตกนรกอีกแก้ปัญหาก็ไม่ได้วนเวียนกลับมาที่เก่าบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเจออธิบายถึงเรื่องของลาภการได้ทั้งหลายมีเงินทองสิ่งของร่ำรวยเป็นต้นยศตำแหน่งชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอความสุขทั้งหลายตามหวังนี่แหละคือกับดักจะบ้าไปแล้วนะกามทั้งหมดกามหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งหมดเป็นกับดักที่มารวางไว้แล้วในโลกนี้เป็นบ่วงเป็นกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์มนุษย์บางประเภทท่านผู้ฟังก็ตกเป็นเครื่องมือของมารมนุษย์ที่ตกเป็นเครื่องมือของมารนั้นก็จะมีแนวความคิดใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละมาจัดการอย่างเช่นคนที่คิดระบบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเขาก็ฟังเสียงของมารนั่นแหละเฮ้ยคิดดอกเบี้ยสิมันก็ถูกหลักการอยู่นะระบบบัญชีมันถูกอยู่เนี่ยคุณมีบุ๊กคุณใส่ไปตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยคือแอสเซทนะอีกฝั่งนึงเป็น liability ไอ้ผมคิดจ่ายไปเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงของมารแล้วก็ถึงทำงานได้ก็คือเหมือนขุนมองเบี้ยแบบหนึ่งมองควีนมองบิชอปม้าโคนอีกแบบหนึ่งขุนใช้ม้าโคนเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งในการทำงานประเภทที่ไปกำจัดคนอื่นใช่ไหมเบี้ยก็ใช้เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งในการที่จะให้ไปตายซะเพื่อที่จะลอกเข้ามาในกับดักเหมือนการมารใช้เครื่องมือคือคนบางประเภทในที่นี้คือจะเป็นพวกแบบพวกอีลีทพวกที่มีเงินมีทองสร้างเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วก็ไปหาคนที่เป็นเบี้ยมาในการที่จะมาเอาเงินกู้นี่คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนสร้างจากที่มาเป็นคนกำหนดเอาไว้และบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็คือความยึดถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะยึดถือในสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งคุณมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยศตำแหน่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินนะไม่ขึ้นนาแปลกนาก็จะอยากจะมีตำแหน่งทำไมก็ต้องมีเงินเงินมันก็เลยไปติดกับดักอีกบางคนขึ้นมาได้ด้วยความสามารถจริงๆอาจจะไม่ติดบ่วงของมนุษย์ก็ไปติดบ่วงของทิพย์คือความยึดถือในเรื่องของกามนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกวันขอให้มันเป็นกามเถอะกามนั้นคืออะไรคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินที่ไปใน5อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นและกายอะไรที่เป็นสัมผัสรู้ได้ทางกายเสียงฟังได้ทางหูภาพเห็นได้ทางตากลิ่นรู้ได้ทางจมูกตาม5อย่างเนี่ยมันคือกับดักของมารแล้วเราจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้ยังไงท่านเปรียบเทียบไว้กับกวางประเภทที่2ท่านผู้ฟัง2เขาเห็นความพินาศวอดวายของกวางประเภทที่หนึ่งเขาก็เลยโอ้ยงั้นฉันไม่กินหรอกรู้แล้วไอ้พวกสวนผักเนี่ยมันปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักเห็นกวางพวกนั้นแล้วถูกเสียบหลังตายเส้นเลยเขาก็ไม่กินกวางประเภทที่สองนี่ก็เลยหนีเข้าไปในป่าลึกๆไม่กินไม่กินอาหารที่เขาปลูกเอาไว้ทีนี้พอไปอยู่ป่านานๆแล้วเป็นไงทุกวันมันไม่ค่อยมีอะไรกินนี่มันอดอยากปากแห้งร่างกายสู้ผอมเศร้าหมอง ผ่านไปหลายปีเข้าก็เลยมาคิดว่าโอ้ร่างกายเราแย่แล้วทำไงตอนนี้งั้นเราก็ต้องไปกินสักหน่อยนึงอะไปสักหน่อยนึงระวังแล้วกันแต่พอกลับมาคราวนี้กินระวังที่ไหนแล้วกินไปมันลืมตัวก็เสร็จอีกเหมือนกันเสร็จแบบกวางประเภทที่หนึ่งไอ้ที่คือว่าจะรอดก็เสร็จอีกเหมือนกันอันนี้จะเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโทษของกามละอย่างเราอยู่ครองเรือนเห็นโทษของกามก็เลยอยากจะมาเป็นนักบวชเป็นนักบวชชั่วคราวก็ไปปฏิบัติธรรม5วันบ้าง7วันบ้าง30วันบ้างเอาแล้วแต่คอร์สแต่ละประเภทบางคนไปบวชเลยแต่พอไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ก็ได้บ้างก็มีไอ้ที่ไม่ได้มันก็มีไอ้จังหวะที่ไม่ได้เนี่ยโอ้ทำไมเราไม่ได้นะก็เลยท้อแท้ท้อถอยนะกลับไปเป็นคฤหัสถ์เหมือนเก่าแต่ก็หมดคอร์สแล้วจึงกลับไปอยู่ครองเรือนกลับไปอยู่ครองเรือนก็ทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมคือมันไม่มีการพัฒนาจากการไปปฏิบัติธรรมมาทำตัวเหมือนเดิมคือโกรธยังไงก็ยังโกรธเหมือนเดิมด่าคนยังไงก็ยังด่าคนเหมือนเดิมมีอกุศลธรรมยังไงก็ยังมีอกุศลธรรมเหมือนเดิมนี่ไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่นเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยบวชมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีดีอะไรลาสิกขาไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำไม่ดีเหมือนเดิมผิดศีลอีกด้วยซ้ำบางทีเอาเป็นไม่ดีไปก็มีนี่คือประเภทที่สองส่วนกว่าประเภทที่สามดูฟังเขาก็ระมัดระวังยิ่งกว่า1และ2ถ้าเขาเห็นความไม่ดีอะไรใดมันเกิดขึ้นแล้วมีเคสมีตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่มากินผักที่นายพรานปลูกไว้ไปอยู่ป่าเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้ไม่กลับมาแบบเหมือนกวางประเภทที่สองเพราะรู้ว่ากลับมาเนี่ยก็พังแน่นอนไม่กลับทนอยู่ไปนายพรานเขาก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่สามนี่ทำไมมันไม่มากินเหยื่อนะไม่เหมือนกวางประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองตอนนี้นายพรานเขาก็ไม่ได้เป็นดักอยู่เฉพาะในสวนผักแล้วเขามาวางกับดักนี่ข้างนอกเลยนอกสวนผักเลยคือเขาวางเป็นตะข่ายดักเอาไว้ไม่ได้วางเป็นบ่วงละบ่วงนี่บางทีมันอาจจะดิ้นหลุดยากใช่ไหมข่ายนี่มันอาจจะดิ้นหลุดได้ง่ายแต่มันมาวางข้างนอกได้เขาก็เลยมาวางตะข่ายอยู่ข้างนอกพวกนายพรานเพราะว่ากวางประเภทที่3นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักก็จริงแต่ว่ามาติดข่ายอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นอุปมาบุฟังเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทที่3ดีกว่าโอเคฉันเห็นโทษของกามแล้วฉันไม่ไปติดเหยื่อติดบ่วงใดๆของนายพรานละเงินกู้ฉันก็ไม่กู้สินทรัพย์ฉันก็พอมีพอกินฉันก็ไม่ไปยึดถือเรื่องชื่อเสียงใดๆนี่ก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มีความสุขธรรมดาไปได้บางทีฉันก็ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีจุดที่ดีก็มีใช่ไหมแต่จุดที่จะไปติดกับดักแบบที่สามที่บ่มาพระพุทธเจ้ายกไว้เป็นประเภทบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุนิพพานเห็นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างตายแล้วต้องมีเกิดเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสายที่จะไม่ไปนิพพานได้ไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็หลุดพ้นไม่ได้ก็คิดว่าจิตก็สงบดีอยู่นะเออแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เกิดคือเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใดๆก็ตามมาหมดติดกรรมอีกเหมือนกันนี่เป็นบ่วงที่เป็นทิพย์ประเภทที่สองบ่วงทิพย์ประเภทแรกนะคือความยึดถือใช่ไหมบ่วงทิพย์ประเภทที่สองคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตไปคลายเคลื่อนไปแต่ความประเภทที่สี่บ่วงอันนี้รอดได้ความประเภทที่สี่คืออะไรคือเห็นความพินาศย่อยยับของกวางประเภทที่1 2และ3แล้วแกก็เลยพยายามทำแบบกวางประเภทที่3ไงคือไม่เข้าไปกิน เหยื่อในสวนผักนายพรานเขาก็ไม่คิดนะเขาคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่สี่นี่ทำไมมันมากินเหมือนหนึ่งสองแล้วมันก็ไม่มาติดอะไรเหมือนพวกสามด้วยนะติดตะข่ายที่เราวางไว้ก็ไม่ติดแม่แต่ว่าถ้าผมว่าเราไปทำให้มันตกใจคือเราจะตีไม้ขึ้นให้มันตกใจขึ้นแต่พอมันตกใจแล้วมันก็คงจะมาติดบ่วงเราบ้างแต่ม้าเขาก็กลัวเหมือนกันบ้างเพราะว่าเขาไม่เห็นทางมาทางไปของประเภทที่สามแล้วก็สี่เนี่ยนะแต่เขากลัวว่าไอ้ประเภทที่สี่ถ้าเราทำให้มันตกใจไอ้ประเภทที่สามนี่มันติดกับตะข่ายแล้วไงแต่ถ้าประเภทที่สี่เราใช้มันมาติดกับตะข่ายอีกเนี่ยถ้าเราตีให้มันตกใจปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดหนีตกใจแล้วพวกหนึ่งสองสามก็หนีไปด้วยโอ้ถ้างั้นลาบเราจะหายหมดหนึ่งสองสามก็หายหมดเอาวะปล่อยพวกสี่ไปแล้วกันพวกนายพรานเขาก็เลยวางเฉยในฝูงเนื้อประเภทที่สี่นั้นเสียนี่เป็นอุปมานะอุปมาคือคนประเภทที่สี่ที่ว่าหลีออกจากกามแล้วโอเคฉันมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตำแหน่งไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงฉันก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีไปบวชชั่วระยะหนึ่งบ้างไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิหาความสุขในภายในตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันไม่ไปหากามทำความเพียรในการปฏิบัติทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกลับมาหากามอีกเหมือนประเภทที่สองแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเหมือนประเภทที่สามแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วได้ความสุขในภายในนี่คือต่างหากที่สำคัญได้ความสุขจากในภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอได้แล้วทุกฝั่งความสุขเหล่านี้คือที่ที่มารมองไม่เห็นที่ที่มารตามไปไม่ได้เป็นที่ที่มารจะตาบอดคือจากสมาธิฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถ้าเราปฏิบัติจนได้จิตที่เป็นสมาธินั้นตั้งหวังมารมองไม่เห็นและมันไม่ต้องการมาตามรังควานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมาตามรังควานเรานี่เดี๋ยวประเภทอื่นนี่มันตกใจแล้วมันหนีเข้าไปตรงความสุขจากชั้น1 2 3 4มันก็ไม่ได้ช่องอีกมันก็จะเงียบๆเลยมันก็จะไม่มาตามกวนเราเลยกวางประเภทที่4เนี่ยจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายพรานไปได้เราจึงจะรอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้เพราะอะไรด้วยจิตที่เป็นสมาธิหาความสุขจากในภายในเอาท่านผู้ฟังอย่าไปเอาความสุขจากภายนอกนั่นคือกามที่จะเป็นกับดักเป็นเหยื่อเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์มันมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นอย่าไปเสพกามในทุกวันที่จะหาความสุขต่างๆทางหูเราก็ทำไปหมายถึงว่าคุณมีอาชีพก็ทำไปใช่ไหมทำก็ทำเต็มที่นั่นแหละอย่าขี้เกียจขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีหรือยกตนข่มท่านที่เราดีแล้วเราเก่งแล้วมีชื่อเสียงมีความสำเร็จก็เลยเล่นพรรคเล่นพวกอันนี้เป็นความไม่ดีละแต่เราไม่ไปติดยึดในชื่อเสียงในความสำเร็จนั้นไม่ติดยึดคือไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์ทำอะไรที่ควรทำเราก็ทำไปสิ่งดีควรทำเราทำสิ่งไม่ดีควรเว้นเราเว้นการทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นจิตใจเราอยู่ในช่องในทางไปตามความสงบในภายในมันทำอะไรไม่ได้ตั้งวันเราจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองได้ไม่มีปัญหาเสพสิ่งนั้นโดยที่เห็นโทษตามประกอบความระมัดระวังไม่ประมาทหาความสุขในภายในทดแทนอย่าไปเห็นความสุขทางกามนั้นว่าเป็นสิ่งมั่นคงยั่งยืนมีได้ต้องเห็นโดยความที่มันเป็นอันตรายเราจึงจะสามารถอยู่ในโลกนี้นะทุกฝั่งได้อย่างท ที่ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้ที่ยังต้องบริโภคกามเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขนั่นนี่อย่างน้อยก็รักษาศีลให้มันได้เนาะอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในภายในได้บ้างความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่าไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์ได้และถ้าเราเป็นคนมีเงินมีทองนะท่านผู้ฟังเราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีที่เป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ถ้าเราเป็นคนที่มียศตำแหน่งนะแล้วเราไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์นะคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดีนั้นจะเป็นหัวหน้าที่ดีจะเป็นที่พึ่งของลูกน้องจะสามารถทำเพื่อสังคมส่วนรวมได้อย่างดีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของโลกธรรม8เอาไว้โลกธรรม8คืออะไรได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นเหยื่อของโลกที่เขาวางเอาไว้ก็เรียกเป็นโลกธรรมคนที่จะติดอยู่ในโลกก็จะติดอยู่นี่แหละยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขยินร้ายในความเสื่อมยศในนินทาในทุกข์ยินดียินร้ายมันก็ติดกับดักนั่นเองแต่อริยสาวกธรรมฟังคนประเสริฐคนฟังธรรมคนที่มีการใคร่ครวญมีปัญญาเป็นลิงฉลาดเป็นกวางฉลาดมองเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่เป็นเหยื่อนี่ว่าได้ลาภมีเงินมีชื่อเสียงมีครอบครัวมีความสุขก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นนี่คือไม่ติดละเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกก็ไม่ยินร้ายคือไม่ติดเหมือนกันไม่ติดทั้งยินดีไม่ติดทั้งยินร้ายอันนี้คือเหนือจากบ่วงธรรมดาเลยนี่ไปฉิวหลุดพ้นได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือจากโลกธรรมแปดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งเคสตัวอย่างจากในช่วงไต่ตามทางได้ฟังทั้งหนทางแก้ไขการปรับตัวแปรหมวดธรรมะใดๆที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรามาเปรียบเทียบในตัวเราดูท่านฟังมันมีกับดักอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างเต็มเลยท่านฟังเต็มเลยแม้แต่พระนี่ก็มีแต่จะน้อยหน่อยเช่นไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้จะมียศตำแหน่งเงินเดือนใดๆเหมือนกับอย่างคฤหัสถ์ที่ก็มีกันเยอะๆอย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกันอยู่ในโลกยังไงก็มีโลกธรรมมีแล้วยังไงใช่ไหมคุณมีกับดักอยู่รอบตัวเหมือนเข้าไปสู่ดงของหนามเล็บแมวแล้วต้นหนามเล็บแมวเราจะต้องดูช่องทางให้ดีเราจะไปช่องไหนมันจะโดนกระเทือนไปหมดอ่ะแต่มันมีช่องอยู่สมมุติว่าช่องที่เราจะรอดไปได้ช่องนี้นั้นจะประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิมาตามช่องนี้ท่านผู้ฟังมันจะมองไม่เห็นมันจะทำอะไรไม่ได้จะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเอาไว้คนที่มาตามทางนี้นะสบายเลยจะไม่ซึมเศร้าจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนี้เขาก็ค่อยปลดหนี้ไปมีเงินทองยศตำแหน่งก็ไม่ยึดติดยึดถือทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมได้คือไม่ใช่ว่าคนจะเดินตามมรรคแปดแล้วเป็นหนี้ไม่ได้นะก็มีบางทีสถานการณ์มันบีบคั้นเราก็ค่อยแก้ไปเราก็จะปลดตัวเราเองออกจากพันธนาการจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ทันใดในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตรงนี
1: ้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3 จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้สนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าว รองรับการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะสดใสกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครและพัทยา
0: ค่ะ
1: ยินรับต้อนรับผู้ว่าคนใหม่แล้วก
0: ็นายก
1: พัทยาก็จะเป็นนายกคนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุวิทย์สมนัทด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมนิวมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอคเดชคาภิระน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์และน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะหรือว่า AM 819 891 GHz เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศหอกระจายข่าวช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนได้นะรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะ
1: คะ
0: เลื่อนผ่านเห็นเราสองคนก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยค่ะ
1: วันนี้รับรองเข้มข้นแน่นอนนะคะสำหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อคืนอาจจะหลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเขานับคะแนนถึงประมาณกี่ทุ่มคุณ
0: ก็ประมาณ
1: 3ได้มั้ย
0: 3 4ทุ่ม
1: ประมาณ
0: จริงๆเนี่ยเรารู้
1: เราลุ้น
0: เพราะว่าคะแนนเนี่ยนำห่างแล้วมาสักประมาณทุ่ม2ทุ่มละ
1: ทุ่มหนึ่งประมาณ6โมงกว่าเนี่ยก็นำห่างแล้วนะ
0: ชั่วโมงแต่เน
1: า
0: ะ
1: เอางี้ตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องมาอันดับ1แน่นอนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหลายคนก็บอกเป็นไปได้เหรอคุณมาริกาก็ตีตื่นขึ้นมานะแต่ว่าตีตื่นไม่ได้ตื่นติดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตีมาเป็นอันดับ2
0: ใช่แต่ว่าก็แซงหลายๆคนที่เป็นตัวเก่งขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรับบทเป็นเขาเรียกดึงดูดความสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็ตื่นตาตื่นใจกันน่าดูนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนพัทยาก็ได้รับท่านนายกท่านใหม่นะคะคุณเบียร์ปรเมศนะคะคว้าชัยนายกเมืองพัทยามา1สมัยอีก1สมัยก็แสดงว่าเป็นคนเดิมใช่ไหม
0: ใช่น่าจะใช่นะ
1: หรือว่าไม่แน่ใจนะคะ
0: ใครอยู่ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่บ้างนะคะเขาบอกว่าคือคว้าชัยนายกเมืองพัทยาอีกหนึ่งสมัยแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยที่แล้วใช่ท่านนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนกรุงเทพมหานครก็มาอีกหนึ่งสมัยเหมือนกัน
0: แน่นอนก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวเขามาอัปเดตเรื่องน
1: ี้
0: เพราะว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามเราติดตามเรื่องของฝนฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ยังคงโอ้โหฝนตกหนักอยู่เลยนะคะพี่กบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีนะคะเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่นะคะลาดเชิงเขาใกล้ทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะตอนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะยังไงนะคะชาวประมงนะคะหรือว่าใครจะต้องออกเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ แอปพลิเคชันหรือว่าสายด่วน1182ก็ได้หรือจะติดตามที่สวทก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังติดตามได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
0: คะ
1: มาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะคะเอามาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะต้องเตรียมร่มไว้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าฝนประมาณ 60% 70%
0: โอ้เยอะอยู่
1: อันนี้เยอะที่สุดในบรรดาแบบแต่ละภาคเลยนะมาดูภาคเหนือค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานก็ 60% เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนภาคอีสานเลยค่ะ 60% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะ 60% มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นประมาณ 70% เยอะค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเหมือนกันนะคะก็อาจจะเรือเล็กเนี่ยงดออกไปก่อนเนา
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 60% ค่ะปริมาณฝนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนะเลิศค่ะ 70% เตรียมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะ
0: ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังดูเยอะอยู่เลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูปภ.ก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะ 43

0: ลายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเฝ้าระวังกันไว้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะ11จังหวัดก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะและยังมีภาคใต้ด้วยนะก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลค่ะก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดนะก็จะมีระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะคะพังงาก็จะมีที่อำเภอเกาะยาวค่ะตะกั่วทุ่งนะท้ายเหมืองแล้วก็ตะกั่วป่าด้วยนะคะส่วนที่ภูเก็ตเขาเฝ้าระวังกันทุกอำเภอเลยค่ะกระบี่ค่ะกระบี่เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีคลองท่อมนะมีเกาะลันตาคลองเหนือแล้วก็อ่าวลึกด้วยค่ะก็จะเขาก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคลื่นลมแรงก็ให้ประสานการเข้าออกการประกาศติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำแล้วก็การเดินเรือด้วยก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนจากปภ.ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีฝนตกลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะคะแต่ว่าอากาศบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่ฝนยังไม่ตกช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแต่ร้อนยังไงเนี่ยยังไม่เท่าทางโซนยุโรปนะคุณ
0: ยุโรปนี้ประสบกับปัญหา
1: ใช่ค่ะมีหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วเดินทางไปเที่ยวยุโรปหวังว่าจะไปเจอหิมะนะคะปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
0: ผิดหวัง
1: ไปเจอแดดร้อนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลายคนเขารีวิวนะคะบอกว่าไปโซนยุโรปเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็จะมีแบบฮีเตอร
0: ์
1: มีทั้งแอร์ฮีเตอร์แต่บางที่เนี่ยเขาไม่มีแอร์เขามีแต่ฮีเตอร
0: ์ใช
1: ่แล้วเขาบอกว่าได้พัดลมอยู่ครับแต่พัดลมที่ได้เนี่ยฉันเห็นนะที่เขารีวิวเน
0: ี่ยเล
1: ็กตัวเล็กๆมินิที่ตั้งโต๊ะบ้านเราก็ตั้งโต๊ะนะคะเขาบอกว่าร้อนมากๆ41องศาหลายประเทศในยุโรปนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กเนี่ยรายงานบอกว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองฮาอามุสอาฮุสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กค่ะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี2417 37ถ้าเทียบกับบ้านเราก็สบายๆนะเราเจอ37ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
0: นะคะเป็นพื้นฐาน
1: แ
0: ต่ยิ่งหน้าร้อนเราแตะเลข4นะ
1: สบายๆ ทำใจไว้แล้วนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเนี่ยเขาก็รายงานออกมาเหมือนกันค่ะคุณพลอยบอกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมันเนี่ยค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสคือสูงกว่าเดนมาร์กอีกนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมันก็ว่าได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รายงานเหมือนกันบอกว่าเมืองบาเซลนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิถึง39องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะซึ่งยุโรปเองตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็เผื่อทำใจไว้นะ
0: คือบางคนคิดว่าถ้าไปโซนนั้นเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรโอ้โหถ้าเตรียมไปตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย
1: ใส่เสื้อสบายๆ
0: ใช่อาจจะต้องแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.ในปี2569เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็มีการนับคะแนนกันในช่วงหลังจาก 17:00 นของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางกทม.มีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคุณณรงค์

0: ศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีการแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกปี2569อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้เวลานับคะแนนกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะโดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะก็ได้รับการเลือกเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะพร้อมกับทำลายสถิติคะแนนสูงสุดของตัวเองในเมื่อ4ปีที่ผ่านมาด้วยนะในขณะที่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะได้รับคะแนน 288,171 คะแนนค่ะตามมาอันดับที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะได้รับคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนค่ะภาพรวมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.นะคะก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่มีสิทธิ์เลือกอยู่ที่ 4,428,644 คนค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมามีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที่ 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.7 นะอีกนิดนึงจะถึงครึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะติดด้วยหลายๆอย่างที่บอกหนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศฝนตกหนักมากในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,384,693 คนแต่ว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์จริงๆอยู่ที่ 2,077,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็คือครบทั้ง50เขตแล้วนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งด้วยกันค่ะก็ถือว่าครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภาของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนี่เป็นการอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการแล้วรู้ว่าคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ1 นะคะท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ท่านเองก็บอกนะคะว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะในส่วนของคุณชัชชาติเองนะคะหลังจากที่ผลคะแนนออกมาเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามคุณชัชชาติเองก็ตอบข้อสักถามสื่อมวลชนนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในระยะที่4ปีข้างหน้านี้ไปเนี่ยหลังได้รับผลคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 50% เท่านั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: นะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามแล้วรู้แล้วแหละว่าน่าจะได้แล้วแหละลุ้นกันนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเองนะคะก็บอกว่าจะเน้น2มิติหลักค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าไว้นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะและประชาชนสัมผัสได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่เพียงแก้ไขการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็เป็นการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้แก่คนกรุงเทพมหานครทั้งทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านคุณชัชชาติเองก็ย้ำนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำจุดอ่อนหรือว่าข้อโจมตีในหลายประเด็นแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการข้อกังขาต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนภารกิจเร่งด่วนในระยะ100วันแรกนะคะคุณชัชชาติบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่านระบบ OKR และKPI ค่ะเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 80,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ด้วย จากทุกสังกัดเลยโดยคุณชัชชาติมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จะช่วยให้การตรวจสอบแล้วก็ดูแลเขตทุกเขตพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงไม่จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณชัชชาติย้ำนะคะว่าการทำงานในวาระที่2นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการท้าทายที่สูงมากค่ะเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมโดยยังคงยึดคติทำงาน
0: ค่ะ
1: 3ดับเบิ้ลเลยนะคะใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดค่ะเหมือนเช่นที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ย้ำว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้ใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนฝากฝั่งของพัทยานะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักพัทยาได้มีการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นลงนะคะโดยทางด้านของคุณปรเมศงามพิเชษค่ะได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของทีมเรารักพัทยาทั้ง4เขตนะคะ24คนก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาบริหารเมืองพัทยาก็ได้คุณปรเมศก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวพัทยามอบให้นะคะก็จะมีการตั้งใจพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ยังสานต่อไม่สำเร็จก็จะทำให้เสร็จภายในเวลาที่ได้รับกลับมาทำงานสานต่อนะคะตั้งเป้าหมายทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะสร้างรายได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลด้วยรวมไปถึงดูแลสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อันนี้เป็นฝากฝั่งของพัทยานะคะนอกจากนี้นะคะพี่กบก็คือใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดภารกิจต่างๆติดธุระท่านสามารถแจ้งเหตุความจำนงที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่าน5ช่องทางค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละ29มิถุนายนแจ้งได้ถึง5กรกฎาคมนี้โดย5ช่องทางก็คือแจ้งด้วยตนเองช่องทางที่2คือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนช่องทางที่3คือการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนช่องทางที่4คือผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th ท่านเลือกช่องทางได้เลยแต่คิดว่าถ้าเว็บไซต์จะสะดวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสะดวกท่านไม่ต้องเดินทางไปเองท่านก็แจ้งในออนไลน์ได้นะว่าท่านติดภารกิจติดงานไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ได้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในอนาคต
1: ค่ะ
0: ในอนาคตเผื่อใครจะอยากสมัครเป็นสก.
1: เป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: อะไรอย่
1: างงี้ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เนาะ
0: ใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปชี้แจงนะแจ้งว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาติดตามความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2000ขออภัยค่ะปี2570นั้นมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ขออภัยค่ะ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลเองก็ได้นำแนวทางลงทุน plus มาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินค่ะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund ค่ะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนนะคะรวมถึงสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ1.56 8ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดสรรงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้งหมด3เป้าหมายสำคัญหลักๆเลยนะคะก็จะมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดค่ะ2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะและ3นะคะคือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 42,000 ล้านบาทและก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเองยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวินัยการเงินการคลังค่ะโดยตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนี่ยกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะสำหรับประชาชนเองนะคะในฐานะที่หลายๆคนก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจสามารถไปร่วมต่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะ
2: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเข้าไปชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะติดตามได้นะทางสวทเราเองก็มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนกันนะคะทาง AM นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:31 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการร่วมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570 กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี 2,570 จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับและยังมีกองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Veris Maple Croft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor Electronics ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสจก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9/2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่า จากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข1111 14ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี1111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน1111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์www.1111.go.th application ก็ที่ PSC 1111หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่า มีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกแจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอาลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มารัวๆมากเลยค่ะพี่กบขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะนี่มีพี่บางคนนะคะบอกว่าอยากให้ต่างจังหวัดเนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้างอย
1: ่
0: างน้อยๆให้เลือกจังคุณอะไรคุณอลิเหรอคะ
1: ดิฉันนึกว่าเขาชื่อพี่บางคน
0: คุณอลินะคะบอกว่าในอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เป็นจังหวัดที่แบบว่าใหญ่ๆที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะคุณพี่ประภาสวัสดีค่ะนครปฐมมืดอีกแล้วจ้า
1: เช้านี้นะคะหลายที่อาจจะฝนตกก็ได้นะคะ
0: ค่ะค่ะพี่พานุมาตรค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุวิทย์คุณโชคนะคะพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะบอกว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะพี่สุนทรน้องน้ำขาวชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะสวัสดีคุณช่อเอื้องด้วยนะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวโยงฟังอยู่ทุกวัน
1: ค่ะคุณพี่กุลนะคะก็ส่งดอกไม้มาคุณวนิดาคุณมารีนะคะสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ดาอรุณกมลนะคะสวัสดีพี่โกศลติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับ คุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณจารินีใช่ไหมคะคุณจารินีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณภูมิเดชาบอกว่าตีของร้องข่าวคุณปู่บุญมาสีหมาดวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ข่าวสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคค่ะแล้วก็ที่เตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาไทย LLM ค่ะที่เป็นโมเดลภาษาไทยเพื่อในอนาคตด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะได้มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Round Table ค่ะภายในงาน Mobile Worldคอนเกรสนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI และเราก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงเรามีโครงข่ายนะคะ 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวนี้จะสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะโดยในปีที่แล้วนะคะปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยเนี่ยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 746,000 ล้านบาทถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะแล้วก็บริการ cloud นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้พัฒนา cloud กลางภาครัฐหรือว่าGDCC ค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ค่ะไทย LLM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยเพื่อให้ AI สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็บริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงนำระบบ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีท่านเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา AI เลยคือเรื่องของการไว้วางใจค่ะประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะให้มาร่วมพัฒนให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเรามีข่าวอีกเยอะนะคะด้วยเวลาจำกัดค่ะวันนี้เรา2คนนะคะพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ
0: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ามรับฟังข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ